0: ขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการทายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
2: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
5: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
3: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
7: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
3: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
6: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. Assign GPF Communityสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
3: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรเป็นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารีจากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาจะต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: 1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.และเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.เป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้ ไซหมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
19: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
21: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
20: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
21: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
20: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
22: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
19: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
23: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
24: สวัสดีค่ะคุณนันนภัทรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venture Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
24: ค่ะก็งาน IPX Venture Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.ค่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะ2หน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวก2งานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกัน1งานนะคะเรียกว่างาน IPXVenture Rise Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
24: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้วอาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
23: ค่ะทีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
24: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ 27-29 สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิไลเซนซิ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้วเรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะ สามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
23: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเงี้ยค่ะ
24: ค่ะก็เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
23: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
24: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venturerise Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
23: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
24: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
2: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
1: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร T&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย T&G สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
2: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ cover ไปถึงอินเดียและตัวออกกลางและนั่นคือเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ T&G ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
5: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
4: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
7: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากมันเกินไปเราก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
4: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
9: นางสาวชมภารีชมพูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
10: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนา นากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฟันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

0: เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
1: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจเมตตาการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตเรื่องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่คุ้มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือว่าเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราครับเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีและก็มีคุณภาพ
0: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงพ่ายที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนมีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุมา 4-5 วันนะครับรัฐบาลก็ระดมความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับทั้งภาคนะฮะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาครับแต่อีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็เป็นที่จับตามองครับคือ3จังหวัดภาคใต
2: ้
1: นะครับมีการวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงนะฮะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะ52จุดร้อนแรงมากครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเกิดเหตุที่ปัตตานีฮะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน 7-Eleven ที่สาขาปัตตานีฮะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลอบป่วนวางระเบิดวางเพลิงและปล้น11จุดฮะ
2: ครับ
1: ที่อำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอสายบุรีแล้วก็ทุ่งยางแดงและโคกโพนะฮะส่วนนราธิวาสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะฮะมีเหตุระเบิดนะเอารอบวางเพลิงนะครับ ที่เทศบาลเมืองตะลุบันนะฮะเอาขออภัยตะลุบันนี่อยู่ปัตตานีนะครับแล้วก็ที่อบตนะครับที่เกิดเหตุนะครับที่นราธิวาสนะครับ13อำเภอนราธิวาสนะครับก็มีเหตุคนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของนราธิวาสนะครับทำให้รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่บางจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.ถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันนะครับที่อบต.บองนะครับอบต.บองอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการด่วนนะครับในการที่จะดูแลความมั่นคงนะครับหลังจากที่มีคนร้ายเผาปล้นวางระเบิด52จุดในพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องสืบเสาะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลางบอกเหตุหรืออะไรเลยใช่ไหมครับคุณณัฐพงศ์ฮะ
2: ใช่ครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะ
1: จังหวัด
2: ปัตตานี
1: ปัตตานี
2: นะครับแล้วก็ชายแดนปัตตานีสงขลายะลาสงขลา
1: ครับ
2: นะครับก็ในพื้นที่ที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็จริงแต่ว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมากครับก็ไม่ค่อยมีสถานการณ์ตั้งแต่อยู่ในพื้นที่มานะครับแต่ว่าในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยจริงๆผมจะต้องไปวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าก็มีการปรับแผนหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่รุนแรงนะ52จุดนะคร
1: ับ 52จุด
2: ก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยการจับกุมผู้กระทำความผิดเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร
1: ครับคือเป็นการสร้างสถานการณ์แน่นอนนะครับเพราะว่ามี52จุดเกิดเหตุใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่3จังหวัดตรงนี้นะครับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ก็เร่งนะฮะติดตามผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับรวมถึงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับต้องดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่าน นะครับขณะที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านนายกจะมีบัญชาว่าอย่างไรนะครับไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านนะครับโดยระบุว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะก็ได้ลงพื้นที่มาเป็นตัวแทนรัฐบาลในการบัญชาการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกไม่อยู่นะครับไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
2: ์
1: ผู้ที่ มาเป็นผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลแทนท่านนายกนะครับท่านก็กล่าวชื่นชมแหละก็ทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ดีหลังจากนี้จะเริ่มการเยียวยาซ่อมแซมบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับถือเป็นการเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำความเข้าใจสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่นะฮะขอให้ประชาชนคลายความกังวลได้นะครับยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็บอกครับว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้สำรวจมาเมื่อวาน
2: ครับ
1: ทุกจุดแห้งหมด ตอนนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ให้เครื่องจักรและกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการฮะตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภออื่นๆด้วยนะฮะให้ฟื้นฟูภายใน 4-5 วันกลับสู่สภาวะปกติฮะ
2: ครับ
1: ควบคู่กับการเยียวยาโดยรัฐบาลได้เร่งกำชับจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วแบ่งเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกคือค่าเครื่องนอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวครับพร้อมจ่ายเงิน 6,700 บาท6,700 บาทฮะกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนฮะอันนี้ส่วนแรก
2: ครับ
1: เรื่องของที่นอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวให้ 6,700 เสร็จแล้วจะมีส่วนที่2อีกก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารอบนี้จะรวดเร็วแล้วก็ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้รับมอบหมายนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันนี้สั่งพิเศษนะฮะมท.3ฮะสั่งให
2: ้
1: ช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำในเรื่องของความสำคัญนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมที่ฝั่งภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านไปติดตามความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปดูว่าในโรงเรียนแต่ละที่ที่จะกลับมาเปิดเรียนเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไปให้ความช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าก็ได้มีการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษกว่า 97 แห่งในช่วงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรพร้อมเปิดสถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัย13แห่งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับโดยยืนยันว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอโรงเรียนใดที่ยังไม่พร้อมก็ต้องมีการปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเรียนต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าน้ำประปาให้มั่นใจก่อนนะครับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมไม่สร้างภาระให้กับคุณครูและก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เนี่ยก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่1,500,000บาทนะครับก็จะมีการจัดทำถุงยางชีพทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านนะครับก็มีการระดมนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูลงพื้นที่แล้วนะครับในการช่วยเหลืออาชีวะ อาสาตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์นะครับกว่า26ศูนย์ก็จะมีการซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการจัดทีมเครื่องจักรกลที่ใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับมีระบบไฟฟ้าครัวของอาชีวศึกษาเพื่อแจกจ่ายอาหารกว่า 5,000 กล่องด้วยนะครับก็มีการดูแลกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านนะครับก็ระดมอาสาสมัครทั่วทั้งประเทศกว่า80คนในการร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูนะครับให้กับสถานศึกษาและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงจากทุกภาคส่วนด้วยทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับมีการกำชับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดก่อนและก็เร่งเสนอในส่วนของงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟูโดยทันทีครับพร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการทอดทิ้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาหรือประชาชนไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการสะท้อนภารกิจในส่วนของ All for Education ที่มีการนำภาคส่วนเนี่ยมาร่วมช่วยเหลือใช้ทักษะต่างๆนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับ
1: ครับส่วนกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่ดูเรื่องของสินค้านะครับสินค้าที่เป็นสินค้าใช้ในยามจำเป็นนะฮะเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเลยนะฮะเวลาเกิดน้ำท่วมทีไรเนี่ยข้าวของหายากนะครับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยหาแทบไม่ได้ในพื้นที่โดยเฉพาะน้ำสะอาดเนี่ย
2: ครับ
1: หายากมากเลยนะ
2: ครับ
1: เวลาไปเซเว่นเนี่ยเซเว่นไม่เหลือนะฮะในชั้นเนี่ยเกลี้ยงหมด
2: ครับ
1: แล้วร้านขายของชำเนี่ยก็ไม่เหลือเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วก็จะเจอข้าวของที่ราคาค่อนข้างแพงในช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะฮะด้านกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลราคาสินค้าก็เป็นกรมการค้าภายในที่จะต้องลงไปดู
2: ครับ
1: ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเอาแต่ต้นเหตุเลยก็คือต้องจัดสินค้าลงไปในพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยให้มันเยอะปัญหานี้จะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็จะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดฮะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าช่วงเวลาที่พี่น้องกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญสุดคือช่วยเหลือให้เร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือไปยังคนที่ต้องการแท้จริงกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนฮะส่งมอบถุงยางชีพไปแล้ว500ชุดนะฮะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2นะครับณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านและประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างนี่สำคัญเพราะว่าตอนนี้อาจจะขาดตลาดเพราะคนเนี่ยก็ต้องการของเหล่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดเรื่องของอะไรที่ทำความสะอาดฉีดล้างอะไรต่างๆวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะฮะตอนนี้สั่งให้ผู้ประกอบการลงอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่นะครับเป็นพิเศษนะครับให้เพียงพอแล้วก็จะมีการเข้าไปช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะครับอะไรที่ขาดตลาดไม่เพียงพอก็แจ้งมายังส่วนกลางก็จะมีการทำงานนะครับกำกับดูแลนะครับไม่ให้ขาดตลาดแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานะครับแล้วก็ในวันที่28สิงหาคมนี้ก็จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานงานกับผู้ประกอบการนำเครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่รับความเสียหายนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งทำทุกทางให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วที่สุดฮะ
2: ครับสิ่งที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับนี่เป็นบางส่วนของทางรัฐบาลที่มีการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายค้านเองนะครับก็มีการออกมาชื่นชมรัฐมนตรีหลายท่าน
1: ปกติไม่ค่อยเห็นนะฮะ
2: ไม่ค่อยเห็น
1: นะฮะในการที่ฝ่ายค้านจะออกมาชื่นชมรัฐบาลเพราะว่าคือไม่ใช่ไม่อยากชื่นชมนะฮะแต่บทบาทของฝ่ายค้านคือท้วงติงแล้วก็ติติงการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ออกมาชื่นชมนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าในส่วนของสมาชิกพรรคแล้วก็ในส่วนของกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานสถา านการณ์อยู่ตลอดเวลาและแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยคุณอภิสิทธิ์นะครับยังกล่าวอีกว่าทางท่านเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ต้องชื่นชมนะบรรดาเรารัฐมนตรีนะที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มองว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่มีเอกภาพอย่างมากนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยขอให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีกระบวนการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูเองนะครับการที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเกิดภัยพิบัติอื่นๆขึ้นมาตรงนี้รวมถึงก็สามารถที่จะนำบทเรียนสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำรูปแบบที่นำไปใช้ในการเกิดประโยชน์ครั้งต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเข้าตาฝ่ายค้านแล้วกันนะครับแม้ว่า
1: ขี้ออกเลยยังเข้าตาเขาแล้วเขาขี้ออก
2: ไ
1: ปยัง
2: เข้าตาหมายถึงว่าแบบว่าทำงานไปในทิศทางที่ดี
1: คือทำงานเชิงรุกนั่นแหละก็คือเอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปึ้งปุ๊บนะฮะมีข่าวออกมาปั๊บเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับรู้ข่าวเช้าพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีสามท่านลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
2: ์ครับ
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ
2: ์
1: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ลงไปตั้งแต่วันแรก
1: วันแรกวันแรก
2: วันแรกอันนี้ฟันแรกก็คือ3ท่านนี้ลงพื้นที่เลย
1: ลงพื้นที่เลยแล้วก็อยู่กันถึงตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับบัญชาการในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะและหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: นะฮะลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนถึงเมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ลงพื้นที่ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือของรัฐบาลนะฮะส่วนนักวิชาการก็มีคำแนะนำนะฮะบอกว่าใช้วิศวกรรมโครงสร้างธรรมชาติเพื่อที่จะลดผลกระทบจากน้ำป่านะฮะเพราะน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรงถ้าเราสามารถชะลอน้ำไม่ให้มันมีความแรงมาก
2: ๆ
1: หรือว่าชะลอน้ำเนี่ยให้มันเบาลงอีกสักนิดนึง ความสูญเสียเนี่ยหรือความเสียหายเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับแต่จะไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็งบประมาณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากเพียงพอนะฮะแล้วกว่าจะสร้างกว่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ทันหรอก
2: ครับ
1: ก็ใช้โครงสร้างธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะชะลอน้ำลดผลกระทบจากน้ำป่านะครับเรื่องนี้เสนอโดยคุณสนธิกชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะว่าจัดการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับอันนี้เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็ทำให้น้ำจากยอดเขาสูงไหลลงท่วมอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและจังหวัดน่านอย่างหนักนะฮะวิธีการป้องกันโดยสรุปแบ่งออกเป็น3ระดับตามแนวเขานะฮะ1ควรจัดการบนภูเขาและพื้นที่ลาดชันนะฮะลดความเร็วแล้วก็การดูดซับน้ำด้วยการปลูกพืชคลุมดินและแนวป่าโดยทำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะไม้พุ่มไม้ยืนต้นรากลึกตามแนวขวางคอม้าบนภูเขาเพื่อช่วยให้ยึดติดหน้าดินเพิ่มอัตราการซึมของน้ำลงในดินนะฮะพูดง่ายๆลดความแรงของน้ำด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำขั้นบันไดดักน้ำนะฮะปรับพื้นที่ลาดชันเป็นขั้นบันไดขุดร่องและถมคันดินตามแนวระดับเพื่อชะลอดักน้ำฝนไม่ให้ไหลรวมกันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ลงสู่ด้านล่างฮะแล้วก็สร้างฝ่ายชะลอน้ำทำฝ่ายขนาดเล็กขวางทางน้ำในลำห้วยหรือร่องเขาเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่านะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะอันที่สองคือบริหารจัดการบริเวณตีนเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางและเก็บกักน้ำครับทำคูดักน้ำแล้วก็ร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านขุดร่องระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณตีนเขาที่เป็นจุดต่อชนกับหมู่บ้านเพื่อเบี่ยงทางเดินของน้ำเนี่ยให้ออกไปจากชุมชนแล้วก็สร้างแก้มลิงนะฮะกำแพงคันน้ำนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวหมู่บ้านด้วยการปรับตัวทางกายภาพนะฮะปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำขยายท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองหมู่บ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะครับตั้งวาล์วกันน้ำย้อนกลับสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้านะฮะอันนี้ก็เสนอแนะโดยนักวิชาการสังเกตนะฮะ
2: ครับ
1: อ่านไปอ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะต้องมีการปรับแนวเขาปรับอะไรต่างๆทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวหมู่บ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นของต่างจังหวัดนะครับที่จะต้องเริ่มทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลในระยะยาวไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีไรก็ลงไปแก้ไขแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาเป็นอย่างนี้ทุกปี 3-4 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีก็อยากจะให้แก้ไขใน ระยะยาวนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอในเชิงวิชาการจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องฮะ
2: ครับพูดถึงเรื่องการเยียวยานะครับตอนนี้ก็มีการปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบนะครับเรื่องนี้มีการออกมาพูดจากทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทนสลวยกรนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายนะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ไร่ก็จะมีนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงนะครับตอนแรกเนี่ย 1,340 บาทต่อไร่ปรับเปลี่ยนมาเป็น 2,340 บาทต่อไร่นะครับเพิ่มมา 1,000 บาทพืชไร่พืชผักที่ได้รับความเสียหายนะครับจากปกติเนี่ยจะมีการเยียวยาอยู่ที่ 1,980 บาทต่อไร่มีการปรับเป็น 3,480 บาทต่อไร่นะครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมก็คือจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือสำหรับผลไม้ยืนต้นด้วยที่มีการชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็ยังฟื้นฟูในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าขุดลอกโคลนขุดลอกดินซากที่ทับถมนะครับจนไม่สามารถที่เรียกว่าทับการเพาะปลูกได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือจำนวน5ไร่จากเดิมเนี่ยจ่ายไม่เกิน7,000 บาทต่อไร่นะครับปรับเป็น 16,000 บาทต่อไร่เพื่อเป็นการสะท้อนในเรื่องของการช่วยเหลือของประชาชนนะครับตรงนี้ก็ได้มีการออกประกาศบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: ครับความช่วยเหลือของประชาชนบอกว่าขอเร็วๆด้วยนะฮะปรับหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยขอความรวดเร็วแล้วก็ความทั่วถึงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะได้เร็วๆนะฮะท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วต้องเร็วนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันนี้พูดเองนะฮะต้องทั่วถึงไม่ใช่ว่ามีตกหล่นหรือว่ามีตกชื่ออะไรไปนะฮะอ่ะนี่คือความช่วยเหลือนะครับอันนี้คือประมวลนะครับเหตุการณ์พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านแล้วก็การดูแลความช่วยเหลือโดยรัฐบาลฮะพักสักครู่
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัย และการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์8:33 นนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันครับมาประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะปัจจัยความท้าทายเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้และอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพและอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงก็ยังคงคุกรุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มักจะมีอะไรแปลกๆออกมาเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะที่มีการบังคับเนี่ยให้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเลือกข้างนะฮะ
2: แต่
1: ว
2: ่าย ัง
1: แต่ว่ายังไม่เห็นหนังสือเนี่ยที่ส่งมายังรัฐบาลเนี่ยยังเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวแต่ก็ถูกพูดถึงมากนะครับแต่ก็พูดถึงมากในเชิงข่าวสารว่าเมื่อไทยต้องเลือกข้างสมมุติว่าไทยต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยไทยจะต้องเลือกอะไรถ้าถูกบังคับนะฮะถ้าถูกบังคับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าขออยู่ตรงกลางนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มองว่าการอยู่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนการเหยียบเรือสองแคมและเขาก็จะปัดขาข้างหนึ่งของเราลงนะฮะเราก็จะตกน้ำนะครับจะต้องมีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าเราจะนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดได้ง่ายความลับทางการค้าหรือความลับทางความมั่นคงรั่วไหล
2: เหมือนว่าเขาเสียเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นะฮะดังนั้นมันจึงเป็นแนวทางและยุทธวิธีนะฮะในการที่จะต้องบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศที่ติดต่อค้าขายเนี่ยจำต้องเลือกข้างนะฮะอันนี้มันก็เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันออกมานะครับเอาแค่สองข่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับประเทศไทยพอสมควรแล้วนะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขามีเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะด้วยเหตุและปัจจัยความท้าทายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรและปรับตัวกันยังไงฮะพูดคุยเรื่องการประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับผม
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับ
5: ก็ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเราไตรมาส3เนี่ยนะก็คือเรายังเผชิญกับความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์นะ
2: ครับ
5: ที่ก็ปิดช่องแคบเพอร์มุสแล้วก็ปัตเตลมันเด็ดเนี่ยนะก็คือตะวันออกกลางนั่นแหละ
2: ครับ
5: สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลก็คือว่าณขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยช่วงตั้งแต่1สิงหาคมจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปอย่างน้ำมันนิวยอร์กเนี่ยนะครับแตะขึ้นไป87 เหรียญนะครับแล้วก็ของเบรนท์เนี่ยทะลุไป94 เหรียญนะครับดูไบก็90 เหรียญนั้นราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นไปในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ระหว่าง10 เหรียญถึง13 เหรียญนี่คือที่เราเผชิญอยู่คือระดับราคาน้ำมัน แตะ90เหรียญเนี่ยผมก็ซื้อรถสูงนะ
1: ครับ
5: แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยเขารัฐบาลเราก็ตึงเอาไว้จากกองทุนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างน้ำมัน E20 เนี่ยรัฐบาลก็ทุกลิตรที่เราใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ4.25 บาท
1: คร
5: ับ ดีเซลก็เกือบ6 บาทอ่ะ
1: ครับ
5: ลิตร4-6 บาทอ่ะที่นี่ก็หมายความว่ารัฐบาลโดยผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนไว้นะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเรายังไม่พุ่งสูงไปแต่ว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็บางที่จุดก็ต้องส่งต่อราคามาอันนี้คือซิลไตรมาส3เนี่ยเราจะเผชิญอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผลของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบอะไรมันก็ส่งผลกระทบเรื่องค่าของชีพค่าใช้จ่ายเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับทีนี้ผลกระทบที่มาอยู่ตรงขนาดนี้เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็พอค่าของมันแพงขึ้นนะมันก็กำลังซื้อมันก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับตอนนี้ไออะไรเนี่ยอย่างเรามนุษย์เงินเดือนครัวเรือนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เจออะไรอ่ะสภาวะที่มันบีบพันน่ะนะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า net income นะรายได้สุทธิในกระเป๋ามันลดลงคือรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้น
1: คร
5: ับ การใช้ชีวิตประจำวันสูงขึ้นแต่ค่าธุรกิจก็เหมือนกันราคาอะไรที่มันสูงขึ้นอย่างอะไรพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวหมดนะ
1: ฮะ
5: โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่เราขึ้นมาจากค่าขนส่งทางรถบรรทุกแต่จริงๆค่าขนส่งหลักเนี่ยมันคือเรือก็เรามีการนำเข้าส่งออกใช่ไหม
1: คร
5: ับ นะเรือที่ขึ้นไปแบบก้าวกระโดดน่ากลัวมากเลยขึ้นไปทีก็ระวังเลยด้วยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์หนึ่ง 2-3,000 เหรียญนะอันนี้ที่ขึ้นนะที่ปรับขึ้นนะ
1: ครับ
5: นะครับมันก็ส่งต่อมาที่ต้นทุนแต่ว่าตลาดมันไม่เอื้อที่จะปรับราคาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยกำไรมันกดขึ้นขัดทุนเป้ profit จุดฟีดเนี่ยในครัวเรือนก็มนุษย์เงินเดือนเราก็โอเวอร์ไทม์ก็ลดลงนะเงินเดือนก็ขึ้นยากนะครับอย่างเงี้ยอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเขาปรับราคาค่าจ้างเนี่ยก็ตกลงกันรู้สึกจะเท่าเดิมนะนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่เขาพิจารณากันเรียกว่าอนุกรรมการจังหวัดเนี่ยแล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ปรับแต่ว่ายังไม่ประกาศนะอันนี้ข้อมูลภายในนะก็แสดงให้เห็นว่ามันบีบคั้นอันนี้คือที่เป็นโจทย์ใหญ่ของที่เรากำลังไปเชิญนะแต่ว่าเงินเฟ้อของเราก็ยังโชคดีนะเงินเฟ้อเราตอนพีคจัดๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ย 13% นะแต่ว่ากรกฎาคมเนี่ยก็มาไม่ถึง 2% แล้ว 1.9% นะครับซึ่งปีแรกก็เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ 1.2% นะอันนี้ก็เป็นโชคดีของไทยที่เรายังเป็นเมืองอาหารนะครับคืออะไรครับ
1: ครับอาจารย์ครับตอนนี้กำลังซื้อถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสรุปกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงของขายไม่ออกผู้ประกอบการก็เดือดร้อนนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งฮะเรื่องของการทะลักของสินค้าจีนนะตรงนี้มีส่วนไหมฮะ
5: มันประกอบกัน
1: ครับ
5: มันประกอบกันคือต้องกลับมาอย่างนี้ว่าไอ้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นสามกลุ่มตอนนี้ที่เผชิญกันอยู่นะ
1: ครับ
5: พวกธุรกิจเนี่ยจะรายเล็กรายกลางรายใหญ่เนี่ยมันจะเผชิญกันมันจะมีอยู่3กลุ่มก็คือพวกพี่เขายังขยายตัวได้ดี
1: ข
5: ยายตัวได้ดีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นที่เพราะเอ็กซ์พอร์ตส่งออกก็ส่งออกเนี่ยมันโต 17% ในช่วง6เดือนเนี่ยนะนำเข้ามันก็โต 38% แต่ว่ามันมีน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะนำเข้าเนี่ยนะทีนี้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อการส่งออกเนี่ยมันก็ขยายตัวไปด้วยมันก็ลากพอส่งออกขยายตัวมันก็เอาพวกโซ่บทานพวกโลจิสติกพวกบริการอุตสาหกรรมอะไรแพ็คเกจจิ้งอะไรส่งสลากอะไรที่มาอยู่ในพวกส่งออกเนี่ยทำให้พวกเนี้ยเขายังขยายตัวได้ดี
1: คร
5: ับ นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้มันอีกพวกหนึ่งก็คือว่าคงที่คงวาไม่ตายไม่โตเรื่องไหมฮะนะไม่ตายไม่โตอะไรเนี่ยถ้าเป็นพวกเรามนุษย์เงินเดือนก็พวกข้าราชการพวกทำงานสถาบันการเงินอะไรที่โอกาสแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะให้ทำงานด้วยนะต้องไล่ปลดอยู่เหมือนกันต้องหมายความว่าเศ ึ้นอยู่ทำงานอยู่ในที่ที่ธุรกิจที่ไม่กระทบอ่ะแต่มันก็ไม่ตายไม่โตหมายความว่ามันถูกปิดไว
1: ้
5: นะค่าจ้างก็ไม่สูง
1: อ
5: ีกพวกนึงเนี่ยทุกอยู่ในคำถามเมื่อกี้เนี่ยพวกที่มันเป็นพวกรักตึ้งเนี่ยเป็นพวกพี่กำลังเซอร์ไวเวอร์อ่ะอยู่ในหมู่ที่ตรงนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่ดิ้นรนหนึ่งติดสภาพคล่องใช่ไหมอันนี้ผมพูดรวมกันทั้งชาวบ้านด้วยนะครัวเรือนด้วยธุรกิจด้วยเนี่ยติดสภาพคล่องนะไอ้ติดสภาพคล่องเนี่ยมันเกิดจากธุรกิจเมื่อกี้ที่ว่าใช่ไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเจอสองเด้งก็คือพวกโลคอมเพติทีฟเน็ตคือแข่งขันต่ำเนี่ยอันนี้มันจัดเป็นการคุณค่าจีนก็เข้ามาใช่ไหมนะไอ้พวกนี้แหละตอนนี้พวกเนี้ยเขาปรับตัวยังไงบางกลุ่มเนี่ย
1: คร
5: ับนะเขาปรับตัวยังไงเขาก็อย่างเขาก็นำเข้ามาซะเลยจากจีนติดตาแบรนด์โลโก้ตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าฟอร์มพนักงานผมเนี่ยนะใช้ของคนไทยเนี่ยอาจจะพูดถึงของซีดีที่600บาทแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยตัวหนึ่งพันกว่าบาท
1: ครับ
5: ฟอร์มพนักงานเนี่ยนะแต่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าเสนอมาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยแต่เข้ามาเนี่ยมันไม่ดีไชน่านะแต่โลโก้เหล่าไม้เพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าพนักงานโรงงานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ผิดจากเมืองไทยนะที่รับจ้างเนี่ยนะครับไม่แต่สูตรเลยต่างๆเนี่ยมันอินพอร์ตมาจากจีนหมดแล้วเขาเปลี่ยนโลโก้ให้เราด้วยนะนะอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเขาก็ปิดโรงงานแล้วก็เขานำเข้าดีกว่าคือสินค้าบางอย่างปิดในนี้สู้ไม่ได้ปิดโรงงานไปจ้างจีนแล้วก็ติดโลโก้ของตัวเองไป
1: ครับ
5: นะไอ้ตรงนี้แหละนะแต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องมันก็เลือกไม่ได้มันก็ต้องปิดตัวไปอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้ถามนะ
1: ค
5: ือพวกซันเซ็ตบิสเนสคือธุรกิจที่มันกำลังตกสมัยเนี่ยที่เห็นง่ายๆเนี่ยนะรถ EV เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่อง ICE เครื่องสันดาปเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
5: นะไอ้ใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมโซ่ประธานที่จะเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงครับแนวโน้มนะถามคุณทรงพลคุณนะฮะพี่ถ้าจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรนี่จะตก
1: คร
5: ับ แล้วก็เลือกซื้อรถรถ EV แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไฮบริด
1: ครับหรือไฮบริดคร
5: ับเพราะว่ามันอีก5-6ปีไอ้ขายไอ้แล้วต้องไปซื้อแบตใหม่เลยมากข้างหน้าแต่ตอนนี
1: ้
5: ซื้อไอ้นี่มันถูกกว่าเพราะว่ามันถูกซับซิดี้ใช่ไหมรัฐบาลช่วยเงินแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันนะผลมันคืออะไรผลมันคืออุตสาหกรรมที่มันมีแรงงานมันมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเยอะนะฮะตั้งแต่หม้อน้ำจนท่อไอเสียเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะ
6: รถมือสอง
5: นะไอ้พวกเนี้ยก็ไม่มีไอ้พวกเนี้ยเหนื่อยก็หลายอุตสาหกรรมนะที่ยังตกสมัยเนี่ยนะครับก็มันก็อยู่ที่คุณอยู่ตรงไหนถ้าเราเป็นแรงงานเนี่ยมันอยู่ที่คุณทำงานที่ตรงไหนที่อยู่ในกลุ่มที่ส่งออกนี่อยู่ในโซ่ประธานส่งออกเนี่ยคืออันนี้ก็คุณไปได้นะหรืออยู่ในกลุ่มที่คุณแบบเซอร์ไวเวอร์อยู่ในกลุ่มแข่งขันกับจีนหรือว่าสินค้าคุณยังหมดยุคหมดสมัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนื่อยที่สำคัญคือว่าตอนนี้ของเราปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องนะ
1: คร
5: ับ สภาพคล่องของเราเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เลย
1: ฮะ
5: สภาพคล่องของเราเนี่ยแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพอยต์เนี่ยนะครับคือจากปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันก็คือหนี้ใช่มั้ยหนี้สูงตัวนี้ไอ้หนี้สูงเนี่ยเอาเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะที่ต่ำกว่า 100,000 บาทเนี่ยที่ต่ำกว่า 100,000 บาทเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีแล้วเนี่ยนะ
1: คร
5: ับ มีคนประมาณ400,000กว่าคน410,000กว่าคนมูลนิธิประมาณ 22,000 ล้านอันนี้กำลังอยู่ไล่ยึดทรัพย์แล้วนะ
1: ครับ
5: 400,000กว่าคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยกระบวนการกฎหมายไล่ฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องอีก1,200,000คน
1: ครับ
5: เป็นหนี้ประมาณ600,000ล้าน
1: ครับ
5: อันนี้เราพูดถึงเฉพาะหนี้ที่ต่ำกว่า100,000นะ
1: ครับ
5: จะเห็นว่ามันมีคนซัฟเฟอร์เนี่ยนะคือคุณถูกศาลบังคับคดีแล้วเนี่ยมันหมดเครดิตแล้วอ่ะ
1: ครับ
5: นะนี่เราไม่พูดถึงพวกธุรกิจนะพวก SME Micro พวกเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศเลยเพราะว่าเราดิ้นไม่ออกตอนนี้มันสูงนะการสถาบันการเงินทั้งวันปล่อยตัวว่าเขาไม่ได้นะนี่อย่างเงี้ยมันมีเสียตั้งเยอะแยะเนี่ย
1: ครับ
5: มันก็ไป ทำให้กำลังซื้อมันตกกำลังซื้อมันหดมันก็จะกระทบธุรกิจอีกนะกำไรหายได้ตีคำหายแล้วมันก็เป็นบัวมันก็ปันกันอย่างเงี้ย
1: ครับครับอาจารย์ครับถ้ามองแล้วเนี่ยด้วย GDP แบบนี้นะฮะแล้วในช่วงปลายปีนี้พอที่จะกระเตื้องได้มั่งไหมฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือทิศทางของเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมฮะถ้ามองสถานการณ์ในวันนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วฮะ
5: GDP เราเนี่ยปีนี้เนี่ยไตรมาส2เนี่ย 1.9% ใช่ไหมไตรมาส3เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวช่วยบ้างจากไอ้คนละครึ่งพัดอะไร
1: ร
5: ูปเนี้ยแต่มันก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนนะใช่ไหมนั้น GDP ปีนี้ยังไงมันก็กำเก่งก็ 2% ถึง 2.2% นี่ก็ท้าทายแล้วแล้วไอ้ GDP ของเราต่ำๆอย่างเงี้ยมันเป็น normal ไม่ new normal เลยนะม
1: ัน
5: เป็น normal มันก็เราก็ชินอยู่กับตรงนี
1: ้
5: นะตอนนี้คำถามว่าเราจะปรับตัวยังไงเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจเราในช่วงอีก4เดือนเนี่ยมันจะกระเตื้องไหมเนี่ย
1: มัน
5: ต้องผมพูดตรงไปตรงมานะมันไม่มียากแต่จะบอกว่ามันก็อยู่ที่จุดกลุ่มไหนเมื่อกี้ที่ผมพูดแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมเออก็คือกลุ่มที่มันยังโตได้คือกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปอิงกับต่างชาติไปอิงกับการค้าโลกนะแต่ถ้าไปอิงกับการค้าโลกนั้นพอโลกมันไม่ดีมันมีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกมันดาวต่ำๆลงอย่างนี้เนี่ยนะมันแล้วเราจะดีได้ยังไงทีนี้เรายังดีนะที่ว่าส่งออกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวพระเอกชูโรงเลย
1: ครับครับ
5: และที่ทำให้อุ้มแรงงานตลาดแรงงานเราไม่กระทบนะการว่างงานเราถือว่าที่ต่ำมากนะครับคนว่างงานก็น้อยนะไอ้ที่บอกว่าตกงานกันเยอะแยะมันก็มีแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆมันน้อยต
1: ั
5: วเลขในประกันสังคมเนี่ยคนงานทำไปสูงสุดเป็นบริการเลยนะ
1: ครับ
5: นะท่านแรงงานต่างด้าวเนี่ยล่าสุดเนี่ย4ล้าน3แสนคนนะช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยแค่6-7เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น2ล้านคนนะแต่ว่าความต้องการมันสูงนะแต่ว่าไอ้ผลมันคือว่ามันโตอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเทศแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรนี่ติดลบเลยนะ GDP เนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้ก็เหนื่อยฉะนั้นคำถามก็คือว่าก็พูดตรงไปตรงมามันก็ยากจริงแต่ว่าไอ้เราบอกว่ามันแย่หมดทุกวงการหรือว่าทุกเซกเตอร์มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกนะก็มันคืออยู่ตรงไหนของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น
1: ๆ
5: ถ้าคุณไปอยู่ในพวกเกษตรแปรรูปอะไรก็เหนื่อยเพราะว่ามันกดตัวไงแต่ถ้าอยู่ในพวกส่งออกมันก็โตนะมันไม่แค่ส่งออกอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมนำเข้าแล้วก็ขายส่งออกอย่างเงี้ยนะหรือคุณรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะมันก็ดีนะอันนี้มันก็พูดยากตอนนี้ต้องประคองตัวกันให้รอด
1: คร
5: ับ แล้วก็ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แก้ยากครับแก้กันมาตั้งแต่บิ๊กตู่เข้ามาแรกๆก็ตื่นหรือล้นที่จะมาแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่คุณจะไปยกเลิกธนาคารก็ได้ไงคือคุณต้องไปจ่ายเงินแบงค์เขาว่าถ้าคุณจะไปแก้หนี้เขาว่า
1: คร
5: ัฐบาลต้องมีกองทุนมาอุ้มเงินเท่าที่ผมดูประมาณ3ล้านล้านบาท
1: คร
5: ับ หนี้ที่มันไม่ดีเนี่ยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยมันต้องแต่พอไอ้นี่ไม่ถึงแสนบาทเนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3แล้วก็ทิศทางในอนาคตครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
6: ครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีนะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับชัดเจนฮะก็สรุปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกำลังซื้อลดลงของก็ขายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้ายังไม่เห็นปัจจัยบวกที่มีทิศทางที่ชัดเจนนะ
6: ครับ
1: มีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่า GDP เนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยที่เป็นตัวเลขออกมานะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์หรือทุกภาคส่วนจะแย
6: ่
1: แต่ว่ามันเป็นการรวมนะฮะสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นผลตรวจเลือดว่าเฮ้ย 1.9% จากเดิมเนี่ยที่เราตั้งใจว่ามันจะ 2.2% ไม่ใช่ว่ามันย่ำแย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตในบางส่วนแต่ในบางส่วนเนี่ยมันก็คือยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในภาคส่วนที่ ที่มีปัญหาอย่างไรถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับไปดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฮะ
2: ครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็มีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยนะครับซึ่งทางคุณวิชาญชัยยะเศรษฐสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นราธิวาสในช่วงของวันเสาร์นะครับ22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเน้นย้ำทั้งในอำเภอเองฝ่ายปกครองตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเหตุซ้ำนะครับท่านรองผู้ว่าย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับเร่งประเมินความเสียหายดูแลพื้นที่ของประชาชนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่าให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนทางจังหวัดนราธิวาสเองก็ยังมีการประสานภาคส่วนอื่นๆในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับถ้าหากประชาชนที่มีการอยู่ในพื้นที่แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าสงสัยหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับสามารถ

0: ากฏว่ามันไม่มีชื่
1: อ
0: พอไม่มีชื่อเนี่ยประกาศออกมาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
1: ครับ
0: ก็เปิดเผยโดยคุณคมคายอุดรพิมพ์ส.ส.มหาสารคามพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกรับเงิน 500,000 บาทเพื่อแลกกับโควต้าเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าฮะบอกว่าได้รับเรื่องนี้นะฮะติดตามเรื่องนี้จากสื่อมวลชนเพราะว่ามีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอ้างตัวว่าเป็นคนกลางสามารถประสานงานกับผู้บริหารระดับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะฮะเพื่อขอโควต้าพิเศษได้โดยเรียกรับเงิน 500,000 แต่เมื่อประกาศรายชื่อไม่มีชื่อก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเป็นอย่างมากนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้สะเทือนใจฮะว่าตรงนี้มันเป็นสถาบันองค์กรวิชาชีพชั้นสูงดูแลโดยประธานรัฐสภานะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยร้ายแรงหากพบว่ามีมูลนะฮะหากพบว่ามีมูลควรพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็ประสานกับปปช.ให้ไต่สวนตามขั้นตอนนะฮะอันนี้เป็นฝากฝั่งของข่าวที่ออกมานะครับส่วนสถาบันพระปกเกล้านะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงคือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะฮะออกหนังสือชี้แจงเมื่อวานนี้เลยครับ
1: บ
0: อกว่ากรณีมีการกล่าวอ้างในการเรียกรับเงินเพื่อแลกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30แหมชื่อยาวฮะชื่อย่อคือปปร.30ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแหละก็มีการตรวจสอบข้อมูลทันทีนะครับวันที่ทราบเรื่องคือ23วันที่ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ย23กรกฎาคม69นะฮะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งผู้ร้องและผู้สมัครผู้ที่กล่าวหาถึงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลนะฮะที่ระบุไว้ในใบสมัครตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้สมัครยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับว่าไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงที่จะให้เงินไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงจะให้เงินหรือผลประโยชน์ใดให้กับบุคคลใดเพื่อแลกกับการเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนะฮะยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ฮะจากข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดยืนยันทุกข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งหากพิจารณารูปแบบและวิธีการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนบุคคลที่ศึกษาข้อมูลโดยปราศจากอคติฮะย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าอาจมีความมุ่งหมายทางการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะขีดเส้นใต้ฮะความมุ่งหมายทางการเมือง
1: ครับ
0: หรือกลั่นแกล้งบ่อนทำลายชื่อเสียงของผมหรือองค์กรเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ชี้แจงฮะในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และชื่อเสียงและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างเผยแพร่และขยายผลข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้บ่อนทำลายชื่อเสียงบุคคลหรือองค์กรรวมถึงหากตรวจสอบว่ามีบุคคลใดให้หรือเสนอให้เงินสินบนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นั้นอย่างถึงที่สุดฮะทีนี้ชี้แจงโดยสถาบันพระปกเกล้าฮะ
1: ครับก็เป็นการชี้แจงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ทำนะคร
0: ับไม่มีการเรียกรับเงิน
1: ครับ
0: เพื่อแลกกับการเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าของวันอาทิตย์ดึกของวันเสาร์เนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาบอกว่ามันมีการเรียกรับเงินตรงนี้แล้วคนที่เขาถูกเรียกรับเงินแล้วไม่มีชื่อเนี่ยไปร้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นร้อนเลขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยเรียกรับเงินและสถาบันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ชี้แจง
1: อาจเป็นการมุ่งหวังในเรื่องของทางการเมือง
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าการที่เป็นนักบริหารระดับสูงเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากเข้าร่วมโครงการนะ
0: ครับ
1: นะครับอยากจะเติบโตในเรื่องของเส้นทางทางการบริหาร
0: อยากมีคอนเน็กชันอยากรู้จักคน
1: ค
0: นะฮะคือการอบรมเนี่ยของพระปกเกล้าหรือที่อื่นๆเนี่ยคือการที่นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆแล้วเนี่ย คือการได้พบปะพบเจอคนในระดับสูงเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการพูดคุยกันและทำอะไรหลายอย่างกันในอนาคตก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรคอนเน็กชันที่ใครๆก็อยากเข้าไปเรียนนะฮะ
1: นะครับก็ยืนยันออกไปนะครับว่าไม่ได้กระทำจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 8

0: 791กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบ๊ท18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันเทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางส สำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทางนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
10: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: การกำชับนะครับให้ทางจังหวัดสุโขทัยรวมไปถึงจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำก็โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำยมนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยให้เตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆนะครับโดยให้เตรียมในทั้งระบบในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเตรียมเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องจักรเรือเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงแล้วก็เส้นทางการอพยพนะครับให้รอขอให้ว่าไม่ให้รอให้เกิดความเสียหายก่อนแล้วจึงค่อยเข้าไปแก้ไขนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการเยียวยาก็ขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนก็ต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปัญหาในด้านของการเตรียมเอกสารนะครับนอกจากนี้ก็ขอให้การจัดการอาหารก็ให้เน้นคุณภาพปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็จัดสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทางนี้ก็รัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับครับผมก็เป็นสถานการณ์นะครับในภารกิจของท่านนายกนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวานนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทางรัฐบาลนะครับได้มีการเร่งอำนวยความสะดวกแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS นะครับดำเนินการให้เบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับว่าการยื่นเนี่ยต้องยื่นก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะประสงค์นะครับขอทบทวนสิทธิ์โครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับหรือตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ครับบูรณาการความร่วมมือนะครับกับทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องเดินหน้าความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ผ่านตัวศูนย์ OSS ระดับเขตและก็ระดับอำเภอนะครับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เบ็ดเสร็จณจุดเดียวนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะครับว่าตัวศูนย์ OSS เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำแล้วก็ประสานกับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกขั้นตอนหากมีความจำเป็นนะครับต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมทางศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระการเดินทางแล้วก็ติดต่อหลายๆหน่วยงานของพี่น้องประชาชนในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างก็ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทาง OSS ก็จะประสานนะครับกับทางสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ประสงค์นะครับที่จะขอทบทวนสิทธิ์ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็จะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางด้วยกันนะครับได้แก่1แอปพลิเคชันเป๋าตั้ง2แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ3ทางเว็บไซต์การของโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือนะครับเป็นการไปขอได้ที่ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารธ.ก.ส.นะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับทางนี้เนี่ยภายหลังจากการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประชาชนก็จะสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในรอบของการขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็ผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ย้ำกันอีกสักครั้งนึงครับสิ้นสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับวันนี้ก็24แล้วก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับจะ 6-7 วันก็รีบไปนะครับช่องทางการไปขอยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีในผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็หากไม่สะดวกในเรื่องของทางออนไลน์ก็สามารถไป ได้ที่ธนาคารนะครับของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันมีธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับย้ำอีกสักครั้งนะครับก่อนวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:00 น.29 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับไปรับฟังสามนาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการซอยสัญญาเช่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเกิดขึ้นกันเยอะมากว่าการซอยสัญญาเช่าในผลของกฎหมายเป็นยังไงแล้วก็สามารถทำได้ไหมนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538เนี่ยบอกว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้หมายความว่าหากคุณทำสัญญาเช่ากันไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเนี่ยการเช่าอสังหาริมทรัพย์คุณจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนั้นคุณจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยซึ่งการฟ้องร้องบังคับคดีเนี่ยค่ะคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าคือการจะฟ้องให้ชำระค่าเช่าคุณก็ฟ้องไม่ได้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหรือแม้กระทั่งเรียกให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมบ้านที่ผุพังการขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่มีหลักฐานกันนะคะทีนี้หากเป็นการเช่าเกินกว่า3ปีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538บอกว่าคุณจะต้องทำเป็นหนังสือและก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดังนั้นหากคุณทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีแล้วคุณไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องกันได้เพียง3ปีเท่านั้นเราต้องตั้งหลักก่อนว่าถ้าเช่าแบบปกติไม่เกิน3ปีคุณต้องมีหลักฐานหรือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหากไม่มีหลักฐานเลยจะฟ้องไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีคุณต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานอย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นนี้หากคุณไม่นำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟ้องร้องได้เพียงแค่3ปีที่ว่าการทำสัญญาเช่าเกินกว่า3ปีเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นี้หมายความว่าเริ่มแรกคุณจะต้องมีหลักฐานกันก่อนหากตั้งแต่เดิมเลยคุณไม่เคยทำสัญญากันเลยหรือมีการตกลงกันวาจาแล้วไม่จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็จะฟ้องขับกันไม่ได้เลยนะคะถ้าทำสัญญาเช่ากันเกิน3ปีแต่มีการซอยสัญญาซอเจตนาว่าคุณเลี่ยงกฎหมายคือตกลงทำกัน9ปีแต่คนเริ่มซอยสัญญากัน3ปีรวม3ฉบับในเวลาเดียวกันโดยกำหนดระยะเวลาเป็นช่วงไปต่อกันดังนั้นถ้าเริ่มแรกคุณมีหลักฐานเป็นหนังสือกันแล้วและคุณไม่นำไปจดทะเบียนแปลว่าจะฟ้องบังคับกันได้3ปีนั้นคือการฟ้องคือการฟ้องตามสิทธิการเช่าฟ้องให้ชำระค่าเช่าฟ้องไม่ได้จะฟ้องได้ต้องทำภายในเวลา3ปีหากเกินไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะฟ้องบังคับให้ผู้เช่าชำระหนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ตัดในกรณีที่ผู้ให้เช่าจะฟ้องขับไล่เนื่องจากการฟ้องขับไล่เนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้อาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าพอปีที่4เนี่ยถามว่าเอ้าก็ฉบับใหม่เป็นเริ่มฉบับที่2ในปีแรกแบบนี้เจตนาคุณคือสอตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณตกลงกันทำในระยะเวลา9ปีไม่ได้ทำ3ปีแล้วค่อยต่ออันนี้ถือว่าผู้ให้เช่าจะไปฟ้องบังคับในปีที่4ไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินระยะเวลาการฟ้องบังคับ3ปี
1: ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับก็จะเป็นช่วงของข่าวในพื้นที่นะครับไปเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการพร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะของผู้อำนวยการสมหน่วยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยทางด้านของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับนำคณะจิตอาสาพระราชทานและก็ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมอาสานะครับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญสาธารณกุศลที่วัดเกาะแก้วดุสิตยารังสฤทธิ์นะครับที่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก็ได้มีการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีการ ถวายความเคารพนะครับแล้วก็กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัตินะครับบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการนะครับเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนทั้งในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมนะครับศิลปาชีพที่สร้างชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วโลกนะครับส่งดำคำที่ว่าแม่แห่งแผ่นดินพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีความปรองดองสามัคคีและก็ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของส่วนรวมนะครับจากนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการนำคณะจิตอาสาพระราชทานและก็ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสาพระราชทานอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอันเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและก็ความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินะครับโดยหลังจากการที่จบพิธีการแล้วเนี่ยท่านประธานพร้อมด้วยคณะจิตอาสารวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ก็ร่วมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบๆ บริเวณวัดเกาะแก้วดุสิตยารังสฤษฐ์นะครับโดยได้มีการช่วยกันเก็บขยะนะครับมีการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้นะครับรวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆวัดให้สะอาดสวยงามแล้วก็เป็นสัมปายะนะครับสำหรับศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็บรรลุสำเร็จล่วงไปด้วยความดีร่วงด้วยเรียบความเรียบร้อยนะครับภายใต้ความรักความสามัคคีแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกภาคส่วนนะครับอีกเรื่องหนึ่งของทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยทางด้านของประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีเกษตรก็ได้มีการติดตามการดำเนินงานนะครับในด้านของการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยทางด้านของนายสมศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรนะครับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่อย่างครบวงจรนั่นเองทางด้านของประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและคณะนะครับก็ได้มีการเดินทางไปยังฟาร์มโคชนภาคใต้นะครับฟาร์มโคชนในหัวไซนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับอำเภอสวีเพื่อศึกษาดูงานนะครับกระบวนการเลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์โคซึ่งเป็นฟาร์มที่มีศักยภาพนะครับในการผลิตโคชนพันธุ์แท้มุ่งเน้นนะครับการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีโครงสร้างนะครับแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ควบคุมโรคนะครับเพื่อพัฒนาพ่อแม่พันธุ์นะครับที่มีคุณภาพลดการพึ่งพาพันธุ์จากพื้นที่ข้างนอกนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนจากนั้นคณะก็ได้มีการเดินทางนะครับไปยังโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำรินะครับที่คลองผันน้ำคลองชุมพรที่ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมทั้งหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยปัจจุบันนี้ภาพรวมนะครับโครงการก็มีความก้าวหน้าไปกว่า 81% แล้วโดยใช้งบประมาณไป9รายการด้วยกันซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการระบายน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้อย่างยั่งยืนต่อมาคณะก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรรุ่นใหม่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและก็แปรรูปนะครับโกโก้ที่โดยมีทางด้านของนายสิทธิศักดิ์นะครับสัจจะวิโสนะครับเป็นประธานกลุ่มซึ่งเกิดจากการรวมตัวนะครับของทางเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแปรรูปนะครับเพิ่มมูลค่าผลิตกาโกโก้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้แมสโกโก้หนืดนะครับรวมไปถึงช็อกโกแลตบาร์ออกจำหน่ายในช่องทางออนไลน์รวมถึงหน้าร้านนะครับเพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนนะครับ โดยหลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้มีการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับในเรื่องของการผลักดันร่างพรบส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขันนะครับแล้วก็การพัฒนาพื้นที่พืชนะครับเกษตรมูลค่าสูงร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกษตรแต่ก่อนนะครับผ่านระบบออนไลน์เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางการยกระดับรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยที่ห้องประชุมนะครับโคอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรที่ตำบลชุมโคอำเภอปทิวนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดโครงการเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่7นะครับโดยทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่7มหกรรมวิชาการนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าชุมชนคนพระราชาตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการเสนองานพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีทางด้านของดร.สมปองรักษาธรรมนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีคณาจารย์นะครับนักศึกษาเข้าร่วมในงานอย่างคึกคักข้างนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับเพื่อสรุปแล้วก็เผยแพร่การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตลอดจนการเป็นเวทีสำหรับในการแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับผลงานวิจัยงานนวัตกรรมนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สาธารณะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนำองค์ความรู้ทางงานวิจัยทางเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์การในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนานักศึกษานะครับและบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและก็ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามมาตรฐานนั่นเองโดยได้มีการน้อมนำนะครับศาสตร์พระราชาแล้วก็การหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะครับโดยเป็นเพื่อนะครับให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองโดยในปีงบประมาณ2569นี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็มีการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจำนวน11โครงการด้วยกันรวมเนี่ย53กิจกรรมนะครับแล้วก็โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการร่วมสนองพระราชดำริผ่านการดำเนินงานจำนวน18โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะครับสำหรับปีงบประมาณนี้ก็มีการดำเนินงานเพื่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังครอบคลุมใน25อำเภอ74ตำบลทั้งสิ้นเนี่ย176หมู่บ้านและ164โรงเรียนมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้ประโยชน์จากการกระบวนการทางวิชาการนี้เนี่ยเพื่อในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยจำนวน 20,000 กว่าคนด้วยกันก็ให้เกิดกว่า245นวัตกรรมและ84ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการร่วมพิธีบวงสรวงบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนื่องในวันขึ้น9ค่ําเดือน9ท่ามกลางผู้ที่มีศรัทธานะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมในพิธีเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ศรัทธาในนามจตุคามแฟมิลี่นะครับจาก7ประเทศด้วยกันมีทั้งจากสิงคโปร์อินโดมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าและนามนะครับซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพสะท้อนถึงความศรัทธานะครับที่มีต่อองค์พ่อจตุคามและก็ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขยายไปสู่ผู้ศรัทธาในต่างประเทศนั่นเองนะครับ โดยกิจกรรมนะครับก็จะมีในการบวงสรวงบูชาฤกษ์นะครับโดยมีโหรรัฐพลปฐุมแก้วนะครับเป็นผู้อ่านองค์การบูชาเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับมีถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับมีการประกอบสวดนพเคราะห์แล้วก็ต่ออายุแก่ผู้เข้าร่วมพิธีนะครับมีการร่วมกันสวดบูชาเทวดานะครับนพเคราะห์ทั้ง9องค์แล้วก็มีการได้มอบนะครับเหรียญโชคดีสมปรารถนาที่ระลึกในวาระครบ5รอบ60ปีแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมในพิธีและประชาชนที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นที่ระลึกแห่งศรัทธาสำหรับวันนี้นะครับก็ถือเป็นวาระมงคลเริ่มต้นแห่งศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงประกอบพิธีเจิมพระเบิกพระเนตรนะครับยอดชัยหลักเมืองแล้วก็โปรดเกล้านะครับให้หลักกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้จัดมาเข้าเฝ้ารับพระราชทานวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นแรกเนี่ยเมื่อปี2530นั่นเองนะครับครับผมต่อไปไปต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจุดแรกนะครับได้มีการเข้าพบกับทางผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ศาลากลางจังหวัดนะครับโดยมีทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้นั่นเองนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวนะครับว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการนะครับที่จะผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดตั้งนะครับชุดความดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านของสาธารณสุขนะครับการขนส่งแล้วก็การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับอย่างอำเภอเกาะสมุยแล้วก็อำเภอเกาะพังงันซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจำนวนมากเลยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งการขับขี่การใช้รถใช้ถนนตลอดจนการดูแลนักท่องเที่ยวในทุกๆมิตินั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการให้ความสำคัญนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยได้มีการมอบนโยบายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเร่งนะครับพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเลที่ตำบลมะขามเตี้ยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับทั้งในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับการสร้างจุดหมายตาหรือแลนด์มาร์คนะครับแล้วก็การดูแลความสะอาดแล้วก็มาตรฐานของห้องน้ำสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนั่นเองนะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาสู่ระดับอาชีพนะครับโดยทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬานะครับสำหรับกีฬาฟุตบอลทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวนะครับว่าการวางแนวทางการค้นหาและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถนะครับหรือการหาช้างเผือกเนี่ยเพื่อเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกโดยมุ่งกระจายโอกาสไปยังประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับภูมิภาคและก็ระดับอำเภอเนี่ยได้มีการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงผ่านการดำเนินงานของกรมพละศึกษานะครับโดยเพื่อเป็นการสร้างรากฐานนะครับการพัฒนานักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยต่อในช่วงต่อมานะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าได้มาพบปะกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งภาคเอกชนนะครับโดยได้มีการให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเสนอถึงประเด็นการยกระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการมุ่งเน้นในเรื่องของปริมาณ การจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวคู่แต่งงานจากต่างประเทศมาใช้บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งข้อเสนอของทางภาคเอกชนก็อยากให้นะครับมีการสนับสนุนองค์ความรู้นะครับอบรมผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนะครับให้ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์สอดรับนะครับกับนโยบายรัฐบาลโดยในเรื่องการยกระดับนะครับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่ามุ่งเน้นในเรื่องของปริมาณนั่นเองนะครับโดยได้กล่าวนะครับว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีศักยภาพนะครับทั้งในเรื่องของสถานที่รวมไปถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาหารแล้วก็ผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีเขานะครับมีทะเลแล้วก็มีเกาะต่างๆรวมทั้งมีเขื่อนราชประภานะครับที่ขึ้นชื่อล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขอยกระดับบึงขุนทะเลนะครับให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายนะครับให้ทางการท่องเที่ยวและกีฬาขออภัยครับในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำงานร่วมกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภคเองก็ดีนะครับให้เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่โดยให้หน่วยงานใต้สังกัดไปสำรวจแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจะขอใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นภารกิจของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องต่อไปนะครับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีครั้งที่10ผู้เข้าร่วมเนี่ยกว่า 1,500 คนเลยนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีนะครับเปิดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีครั้งที่10นะครับโดยมีการจัดเนี่ยที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีทางด้านของนายประเสริฐบุญประสบนะครับนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยกว่า 1,500 คนเลยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเนี่ยระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับทางชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการประชาสัมพันธ์นะครับถึงศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงชุมชนในรอบๆด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมก็แบ่งเป็นในการปั่นจักรยานนะครับเพื่อการแข่งขันระยะทางเนี่ยก็จะมี90กิโลเมตรแล้วก็60กิโลเมตรนะครับมีการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวระยะทาง40กิโลเมตรนะครับโดยก็มีนักปั่นนะครับจากหลายพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยนั่นเองนะครับโอกาสนี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าให้การต้อนรับทั้งนักปั่นเองก็ดีรวมถึงผู้ติดตามนะครับพร้อมเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกีฬานะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้นักปั่นได้สัมผัสกับธรรมชาติวิถีชีวิตและมิตรไมตรีของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีครั้งที่10ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วยนั่นเองนะครับครับผมปิดท้ายกันด้วยข่าวที่อำเภอเกาะสมุยนะครับโดยทางสมาคมกอล์ฟสมุยนะครับจัดสมุยโอเชียนกอล์ฟครั้งที่3กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างสรรค์ช่วงกรีนซีซั่นนะครับทางด้านของสมาคมกอล์ฟสมุยนะครับจัดการแข่งขันนะครับกอล์ฟชายหาดสมุยครั้งที่3สมุยโอเชียนกอล์ฟนะครับที่ชายหาดหน้าทอนนะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนักกอล์ฟทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศชายทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเกาะสมุยนั่นเองนะครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็จัดขึ้นนะครับในรูปแบบของบีชกอล์ฟนะครับ โดยได้มีการนำพื้นที่ชายหาดนะครับมาปรับเป็นสนามแข่งชั่วคราวหรือว่า temporary court นะครับพร้อมกับจัดการแข่งขันในรูปแบบฟันทัวร์นาเมนต์แล้วก็ช็อตกันสตาร์ทนะครับเพื่อสร้างอุปสรรคขออภัยครับเพื่อสร้างในเรื่องของประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักกอล์ฟแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนั่นเองนะครับสำหรับการจัดการแข่งขัน

สร้างความแปลกใหม่แล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะสมุยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งนี้นะครับการแข่งขันสมุยโอเชียนกอล์ฟครั้งที่3ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับทั้งเทศบาลนครเกาะสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีทางด้านของสายการบินแบงก์เกาะแอร์เวย์สนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่อีกด้วยนั่นเองนะครับโดยการจัดงานในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ช่วยสร้างสีสันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของเกาะสมุยในช่วง Green Seasonพร้อมมุ่งผลักดันนะครับสมุยโอเชียนกอล์ฟให้เป็นซิกเนเจอร์อีเวนต์นะครับที่สามารถจัดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเกาะสมุยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่บนเกาะสมุยนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:56 นาทีนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคุยข่าว 9:00 น.ก็ขอบคุณไปยังเครือข่ายนะครับที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับทั้งสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชนะครับสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพัชรพลมาลาแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: แอนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
6: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
8: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ60%ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี้
7: นางสาวพาชเลและสมีแสงจันทร์ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเซิร์ชทูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20-22 สิงหาคมที่ผ่านมาและตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75ล้าน4แสนบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10-13 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอในกันในวันจันทร์นะคะที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่น่านนะคะโดยย้ำเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านะคะและสำหรับนายสุชาตินะคะสั่งตรวจคุณภาพน้ำน่านน้ำประปาหมู่บ้านควรต้มก่อนบริโภคและกรมควบคุมโรคนะคะเตือนให้ระวังโรคฉี่หนูที่มาพร้อมกับน้ำนะคะและปิดท้ายกันที่ประเด็นข่าวสารของนางสุปจีค่ะที่ได้ลุยศรีสะเกษยกระดับข้าวประณีตโคเนื้อไทยซีเล็กสู่ตลาดมูลค่าสูงนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความ Inspire by Princess นะคะจากพระเมตตาสู่การสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตานะคะที่มีต่อผู้ที่ก้าวพลาดในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังโดยทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสนะคะเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีนะคะโดยจุดเริ่มต้นสำคัญของแนวคิด Inspire by Princess นะคะได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2560นะคะณเรือนจำชั่วคราวดอยหางจังหวัดเชียงใหม่โดยทรงพระราชทานแนวทางจัดตั้งร้านกาแฟค่ะเพื่อเป็นพื้นที่เปิดฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะคะตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกการเตรียมเมล็ดกาแฟการชงเครื่องดื่มค่ะตลอดไปจนการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพเลยค่ะนับว่าเป็นต้นแบบนะคะของการนำทักษะอาชีพมาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการ ฟื้นฟูแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ที่กล้าพลาดนะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะซึ่งทรงเสด็จไปทรงงานหลายครั้งนะคะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2562ได้ทรงเปิดร้านกาแฟชื่อว่า Inspired by Princess อย่างเป็นทางการนะคะให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้แล้วก็สถานที่ฝึกอาชีพของผู้ต้องขังเลยนะคะที่ให้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายเลยค่ะทั้งการชงเครื่องดื่มการประกอบอาหารการทำเบเกอรี่แล้วก็งานบริการนะคะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพภายหลังของการพ้นโทษได้นั่นเองค่ะพระดำริสำคัญก็คือผู้ต้องขังไม่ควรถูกตัดโอกาสจากสังคมนะคะหากแต่ควรที่จะได้รับการฟื้นฟูพัฒนาแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะร้านกาแฟ Inspired by Princess นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารนะคะแต่ก็เปรียบเสมือนห้องเรียนชีวิตค่ะที่จะช่วยสร้างทักษะอาชีพความรับผิดชอบความมั่นใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีด้วยนะคะจากจุดเริ่มต้นแห่งพระเมตตาแนวคิด Inspired by Princess นะคะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสอย่างยั่งยืนเลยให้ทางผู้ก้าวพลาดได้มีการเรียนรู้มีทักษะแล้วก็มีความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวนะคะพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยตนเองอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆบทความพิเศษนะคะในบทความของ Inspired by Princessจากพระเมตตาสู่การสร้างโอกาสที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยการย้ำให้เร่งความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและเฝ้าระวังรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชีพอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อพบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6.การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะ พบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
0: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะโดยย้ำเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยการกำชับทุกหน่วยงานเลยให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบนะคะต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยโดยการจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอำนวยความสะดวกนะคะและห้ามทำให้ประชาชนต้องประสบปัญหาด้วยเหตุที่เอกสารไม่ครบนะคะการแจ้งเตือนภัยเรื่องหน้าแล้วก็คงต้องการเฝ้าระวังในระดับที่สูงสุดเลยนะคะโดยการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด37จังหวัดนะคะในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ6ด้านดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูในพื้นที่นะคะ2การติดตามและการคาดการสภาพอากาศ3การติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำ4การเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะและ5ก็คือการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานและสุดท้าย6นะคะก็คือการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะซึ่งทางจังหวัดที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินนะคะก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะคะอย่างเช่นค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องนอนนะคะรวม 6,700 บาทเป็นลำดับแรกนะคะส่วนเรื่องของความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือในการประกอบอาชีพก็จะให้ดำเนินการในลำดับต่อไปตามมานะคะก่อนที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จค่ะภายในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้สั่งให้ทางกรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมไปถึงติดตามปริมาณน้ำในกลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อการประเมินสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะคะรวมไปถึงการเร่งสำรวจพื้นที่แปลงปลูกข้าวพืชไร่พืชสวนพืชผลด้วยนะคะเพื่อให้เตรียมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชแล้วก็ให้ทางเกษตรกรได้รับสิทธิและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะในขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการสั่งการให้เร่งฟื้นฟูสถานศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดเรียนนะคะโรงเรียนไหนที่ไม่พร้อมก็ให้ปรับรูปแบบของการเรียนการสอนและการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center นะคะเพื่อให้มีการบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมไปถึงมีการแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะคะโดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่เลยนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมได้คลี่คลายแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนและยังอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยทำให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกห้ามให้ประชาชนจะต้องประสบปัญหาด้วยเอกสารที่ไม่ครบเด็ดขาดเลยนะคะต้องทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับทางประชาชนเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมพื้นที่เขตเมืองเขตเศรษฐกิจแล้วก็จุดสำคัญทุกจังหวัดนะคะ รวมไปถึงหาเส้นทางฟลัดเวย์ด้วยนะคะให้น้ำระบายออกไปได้นั่นเองค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง37จังหวัดในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในฐานะของผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ6ด้านดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่นะคะโดยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเร่งสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมกับระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดของอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสารวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่เกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วนั่นเองนะคะ2ค่ะมีการติดตามและการคาดการสภาพอากาศนะคะโดยทางให้กรมอุตุนิยมวิทยาในการติดตามปริมาณฝนที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำด้วยโดยการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและการแจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือนั่นเองนะคะ3ค่ะการติดตามและการคาดการสถานการณ์น้ำนะคะโดยให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานนะคะประเมินทิศทางปริมาณน้ำในมวลน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำด้วยหากทราบค่ะว่ามวลน้ำกำลังจะไปพื้นที่ไหนก็ขอให้แจ้งเตือนทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเมื่อเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมของยกของย้ายรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะโดยให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเรือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยให้พร้อมด้วยนะคะ4นะการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะโดยให้ทางกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมกับประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็เตรียมอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ5นะคะคือการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจเส้นทางสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบนะคะหากมีดินโคลนหรือว่าสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรในการเปิดเส้นทางอย่างรวดเร็วเลยพร้อมกับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้นะคะแล้วก็เส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยและสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนะคะโดยให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดตอนล่างนะคะที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากนะคะให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะทั้งระบบป้องกันแล้วก็ระบายน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเรือเจ้าหน้าที่นะคะก็ให้ย้ำว่าทุกหน่วยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนั่นเองนะคะซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะโดยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะผู้ฟังขาก็มีพื้นที่ที่รับผลกระทบรวม7อำเภอด้วยกันนะคะ42ตำบล356หมู่บ้าน 23,827 ครัวเรือน 67,129 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น3รายด้วยกันนะคะด้วยความเสียหายครอบคลุมเลยทุกด้านนะคะทั้งคมนาคมสาธารณูปโภคการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็การเกษตรนะคะโดยทั้งนี้จังหวัดได้เร่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะเพื่อให้สามารถใช้กลไกงบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนะคะโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพนะคะรวมกว่า 6,700 บาทเป็นลำดับแรกเลยส่วนในเรื่องของความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องประกอบอาชีพก็จะมีการดำเนินในระยะต่อไปนะคะพร้อมกับสำรวจความเสียหายแล้วก็ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อำเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายนนี้นั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวนะคะว่าสิ่งที่ต้องฟื้นฟูเลยนะคะก็คือน้ำประปาค่ะซึ่งก็มี2 ส่วนนะผู้ฟังค่ะก็คือการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปาหมู่บ้านนะคะโดยการประปาส่วนภูมิภาคก็ระดมเครื่องจักรกำลังคนเข้าซ่อมแซมนะคะก็จะวันที่24สิงหาคมก็จะสามารถจ่ายน้ำได้อย่างสมบูรณ์เต็มระบบเลยนะคะส่วนการประปาหมู่บ้านค่ะเนื่องจากบางแห่งเนี่ยเสียหายถึง 100% เลยนะคะก็ต้องระดมกำลังช่างประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงนะคะในการช่วยซ่อมแซมในส่วนที่ทำได้ก่อนนะคะส่วนเรื่องของการไฟฟ้าค่ะขณะนี้เสียหายทั้งสายส่งแล้วก็เสาไฟฟ้าที่มีการโค่นล้มไปนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะคงเหลือแต่การระดมกำลังให้ในการบริการที่บ้านเรือนของประชาชนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองนะคะ3การฟื้นฟูนะคะก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกำกับการทำความสะอาดต้องล้างอย่างน้อย3รอบด้วยกันเลยนะคะ4เซลบอดแคสต์เตือนภัยก็ให้ทางนายอำเภอทุกอำเภอทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศแล้วก็สภาวะอากาศโดยรวมถึงการประเมินสถานการณ์ภัยนะคะซึ่งหากมีข้อสงสัยก็ขอให้ประสานปรึกษาทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีเลยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็พบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความเครียดแล้วค่ะผู้ฟังคะพบว่ามีความเครียดที่สูงนะคะซึ่งจากการที่ได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยเนี่ยจึงขอให้ทางฝ่ายสื่อมวลชนต่างๆนะคะในการระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลและเหตุการณ์ที่รุนแรงให้ในการย้ำเตือนซ้ำๆนั่นเองนะคะและข้อ6ก็คือการเยียวยานะคะก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะมั่นใจค่ะว่าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 100% เนี่ยจะได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นขอให้จังหวัดค่ะรวบรวมรายชื่อของผู้ได้รับความเสียหายเอาไว้เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะโดยที่ประชาชนที่ไม่มีกำลังเพียงพอในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เชื่อว่าจะมีงบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือจากส่วนอื่นเข้ามาสนับสนุนอย่างแน่นอนนะคะ7นะคะอาหารผู้ประสบภัยก็ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าสามารถเพิ่มได้ตลอดเลยค่ะขอให้ผู้นำชุมชนหรือว่าหมู่บ้านมาแจ้งนะคะก็ขอให้ควบคุมในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณด้วยนะคะ8ค่ะการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านนะคะก็พบการชำรุดของแนวป้องกันตลิ่งบางจุดโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการรับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณของการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดเลยนะคะและ9ก็คือพื้นที่สำหรับการพักเศษต้นไม้ที่มีการไหลมากับน้ำนะคะที่อำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผานะคะซึ่งในขณะนี้ก็ได้เจรจากับทางเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยไปพักไว้ที่ทางเอกชนก่อนนะคะเพื่อให้ทางราชการมีการซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะในพื้นที่สาธารณะนั่นเองค่ะซึ่งทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังจากการรับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะว่ายังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในกลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำหน้าแล้วก็ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พบว่ามีฝนสะสมในหลายพื้นที่เลยขณะที่ภาพรวมของน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งนะคะก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมไปถึงติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้มีการสอดคล้องนะคะกับทางสถานการณ์และการเตรียมตัวให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะคะโดยการย้ำเร่งช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็เฝ้าระวังรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้านั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของนายสุชาติที่ได้สั่งตรวจคุณภาพน้ำน่านน้ำประปาหมู่บ้านควรต้มก่อนบริโภคนะคะส่วนทางกรมควบคุมโรคนะคะออกมาเตือนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูที่มาพร้อมกับน้ำอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
4: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้ มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: พี่น้องต้องรู
1: ้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายสุชาติค่ะได้สั่งตรวจคุณภาพน้ำน้ำประปาหมู่บ้านควรต้มก่อนบริโภคนะคะและทางกรมควบคุมโรคค่ะเตือนให้ระวังโรคฉี่หนูที่มาพร้อมกับน้ำนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดหรือว่าทศ.1เดียวนะคะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษค่ะเร่งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำนะคะแล้วก็การจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียนะคะเพื่อการป้องกันการปนเปื้อนและการลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะก็พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านนะคะภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่คุณภาพน้ำประปาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าวแล้วก็ประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงนะคะไม่พบคลอรีนอิสระอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียได้นะคะแนะนำให้ประชาชนหากที่จะใช้น้ำประปาหมู่บ้านก็ควรที่จะต้มก่อนที่จะนำไปบริโภคนะคะโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เร่งเครื่องจักรนะคะในการเข้าฟื้นฟูเส้นทางเผื่อสะพานชำรุดแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการที่มีน้ำท่วมนะคะเตรียมพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานน่านนครและสำรองน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารด้วยนะคะรวมไปถึงการเยียวยากรณีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีการเก็บวงเงินเครดิตแล้วก็การคืนเงินแบบเต็มจำนวนนะคะในด้านของการป้องกันโรคค่ะกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะให้มีการเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำแล้วก็วิธีป้องกันโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงแล้วก็โรคอุจจาระร่วงนะคะเพื่อให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจอาการรวมไปถึงป้องกันตนเองในช่วงที่น้ำท่วมด้วยนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่น่านรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเลยในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าทศ.1เดียวในการระดมกำลังและทรัพยากรในการเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษนะคะเร่งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในคุณภาพน้ำการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียนะคะเพื่อการป้องกันการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะคะทางของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แม่น้ำน่าน4จุดด้วยกันค่ะผู้ฟังขาก็คือที่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองแล้วก็สะพานดูดใต้พัฒนานะคะที่อำเภอเมืองน่านซึ่งผลตรวจเบื้องต้นนะคะก็พบว่าภาพรวมของคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทั้งนี้ค่ะก่อนที่จะนำไปอุปโภคบริโภคก็ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก่อนนะคะส่วนคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าวและการประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงนะคะก็พบค่า pH 8.1 นะคะแต่ยังไม่พบคลอรีนอิสระซึ่งก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียค่ะจึงต้องแนะนำให้ประชาชนต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนที่จะนำไปบริโภคนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังได้ติดตามระบบบำบัดน้ำเสียและสถานที่ในการกำจัดขยะพร้อมกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นนะคะซึ่งก็พบว่าระบบในเขตอำเภอเมืองน่านยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะพร้อมกับการสนับสนุนการเก็บแล้วก็กำจัดขยะหลังน้ำท่วมโดยการประสานจังหวัดน่านทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอปัวนะคะเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยพร้อมกับเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการติดตามคำแนะนำทางวิชาการครอบคลุมในทุกพื้นที่ด้วยนะคะและด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเนี่ยส่งผลกระทบต่อโครงข่ายคมนาคมทางหลวงแผ่นดินทั้งสิ้น14แห่งด้วยกันนะคะบน7สายทางซึ่งก็พบปัญหาน้ำท่วมทางสะพานชำรุดทางขาดแล้วก็ดินสไลด์ปิดทับบนผิวทางนะคะและในปัจจุบันค่ะเจ้าหน้าที่ที่ได้ระดมเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ก็สามารถเปิดให้สัญจรได้แล้วนะคะที่6สายด้วยกันยังคงเหลือที่สัญจรไม่ได้2แห่งด้วยกันค่ะผู้ฟังค่ะก็คือบนทางหลวงหมายเลข1256ช่วงสะพานบ้านมอนนะคะที่คอสะพานขาดก็อยู่ในระหว่างการเร่งทอดสะพานเบลีให้แล้วเสร็จนะคะและในช่วงกิโลเมตรที่8ถึง33นะคะที่คันทางขาดแล้วก็เกิดดินสไลด์หลายแห่งเลยค่ะซึ่งทางศูนย์สร้างลำปางก็กำลังเร่งประสานงานอย่างเต็มกำลังเลยค่ะควบคู่กับการส่งเจ้าหน้าที่เข้าชะล้างทำความสะอาดชุมชนแล้วก็ถนนเพื่อเปิดเส้นทางจราจรบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งสำหรับมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าอากาศยานน่านนครนะคะก็ได้เตรียมพร้อมเชิงป้องกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการขุดลอกระบบระบายน้ำเพื่อการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังโดยการสำรองน้ำประปาเพื่อการใช้สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารให้มีความเพียงพอนะคะและตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง2เครื่องด้วยกันและการเติมน้ำมันรถดับเพลิงรถกู้ภัยให้มีความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลาเลยค่ะและนอกจากนี้ฮะก็ยังได้จัดพื้นที่จอดรถแล้วก็จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของนายพิชิตพลสิรินะคะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรนะคะจากทางสำนักงานทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเลยทั้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่17ที่เชียงรายนะคะแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทในสังกัดรวมไปถึงการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะอย่างสำนักเครื่องกลแล้วก็สื่อสารสำนักบำรุงทางในการวางแผนซ่อมแซมถนนในการควบคู่กับการเข้าฟื้นฟูถนนในจังหวัดน่านด้วยนะคะจนได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้แจกจ่ายน้ำให้กับทางประชาชนในการทำความสะอาดบ้านเรือนด้วยนะคะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็ฉีดน้ำหลังทำความสะอาดถนนที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะและทั้งนี้ค่ะทางของกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำใน6วิธีปลอดภัยนะคะเตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมนะคะ1เลยก็คือติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะหรือว่างานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลใกล้บ้านหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784นะคะ2ค่ะป้องกันอันตรายจากการลุยน้ำโคลนดิน3กินอาหารสะอาด4เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะแล้วก็5ก็คือดูแลบาดแผลให้สะอาดและระวังภัยสุขภาพด้วยนะคะโดยข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก็คือให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงใช้วัสดุที่แข็งแรงหนุนรองยกระดับให้สูงขึ้นเรียนรู้ในเส้นทางของการอพยพตามแผนฉุกเฉินระดับครัวเรือนหรือว่าชุมชนนะคะไปสู่พื้นที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็จดจำหมายเลขฉุกเฉินด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเจ็บป่วยก็คือ1669ตำรวจก็คือ191ดับเพลิงคือ199นะคะไฟฟ้าคือ1129และสิ่งจำเป็นก็คือโทรศัพท์มือถือแบตสำรองไฟฉายวิทยุนะคะและข้อระวังเลยก็คืองดเล่นน้ำงดหาปลาหรือว่าล้างรถนะคะบริเวณน้ำที่เชี่ยวลึกไหลแรงห้ามขับรถเข้าพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะและยังมีการเฝ้าระวังใน5โรคสำคัญที่มาพร้อมกับน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังคะก็คือโรคชีหนูซึ่งหากมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดศีรษะตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารวิธีป้องกันนะคะก็คือการสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำทำความสะอาดที่พักไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนูนั่นเองค่ะโรคน้ำกัดเท้านะคะอาการก็คือเท้าเปื่อยเป็นหนองคันตามซอกนิ้ว ผิวหนังลอกเป็นขุยผิวหนังพุพองอักเสบนะคะโดยวิธีป้องกันก็คือการเช็ดเท้าให้แห้งหากมีบาดแผลก็ควรที่จะใช้แอลกอฮอล์เช็ดและทายาฆ่าเชื้อนะคะ3ค่ะโรคทางเดินหายใจอาการครั่นเนื้อครั่นตัวมีไข้ปวดศีรษะคัดจมูกน้ำมูกนะคะไอจามเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียค่ะและวิธีป้องกันคือการดูแลร่างกายให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นหวัด4โรคตาแดงก็คืออาการระคายเคืองปวดตากลัวแสงน้ำตาไหลมีขี้ตามากและหนังตาบวมนะคะวิธีป้องกันคือไม่ใช้สิ่งของร่วมกันสิ่งสกปรกเข้าตาก็ควรที่จะรีบล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันทีนะคะและสุดท้ายค่ะคือโรคอุจจาระร่วงนะคะอาการก็คือมีอุจจาระเหลวมีมูกเลือดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารนะคะวิธีป้องกันก็คือการรับอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดนะคะแล้วก็ล้างมือที่สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับนายสุชาติสั่งตรวจคุณภาพน้ำน่านน้ำประปาหมู่บ้านก็ควรที่จะต้มก่อนบริโภคนะคะโดยไปถึงกรมควบคุมโรคออกมาเตือนโรคฉี่หนูที่มาพร้อมกับน้ำด้วยนะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายค่ะผู้ฟังขาสำหรับนางสุภจีนะคะได้ลุยสีสะเกดยกระดับข้าวประณีตโคนเนื้อไทยซีเล็กนะคะสู่ตลาดมูลค่าสูงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยการติดตามการพัฒนาสินค้าเกษตรและธุรกิจท้องถิ่นนะคะมุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากการผลิตที่มีการเน้นปริมาณมากนะคะไปสู่การสร้างคุณภาพเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพค่ะโดยการผลักดันทั้งโครงการข้าวประณีตนะคะเป็นการยกระดับร้านอาหารด้วยมาตรฐานไทยซีเล็กและการพัฒนาโคเนื้อสีสะเกดนะคะไปสู่ตลาดพรีเมียมและตลาดส่งออกนั่นเองค่ะโดยโครงการข้าวประณีตนะคะก็เน้นการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปบรรจุภัณฑ์แล้วก็การสร้างเรื่องราวของสินค้าด้วยค่ะพร้อมกับพัฒนาเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะเครื่องลดความชื้นข้าวนะคะให้มีการตรงกับความต้องการของชุมชนรวมไปถึงการประสานแหล่งทุนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองนะคะการตลาดนะคะก็เตรียมการจัดปฏิทินสินค้าเกษตรล่วงหน้าค่ะเพื่อการจับคู่กับเกษตรกรหรือว่าผู้ซื้อผ่านบิสเนสแมทชิ่งนะคะแล้วก็การคอนแทคฟาร์มมิ่งนั่นเองค่ะลดความเสี่ยงจากราคาตกต่ำพร้อมกับการขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยการเน้นให้รายได้จากการพัฒนาตลาดและการส่งออกกระจายไปถึงเกษตรกรได้อย่างแท้จริงนะคะส่วนในเรื่องของภาคอาหารนะคะส่งเสริมร้านอาหารท้องถิ่นเข้าสู่มาตรฐานไทยซีเล็กค่ะเพื่อการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้บริโภคและการเชื่อมโยงอาหารกับทางการท่องเที่ยวนะคะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะที่ทางโคเนื้อสีสะเกดค่ะซึ่งก็มีมูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาทต่อปีนะคะก็จะได้รับการพัฒนาแบรนด์แล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรพรีเมียมพร้อมกับผลักดันตลาดจีนแล้วก็เวียดนามนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตด้วยนะคะซึ่งก็การดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยจุดมุ่งใช้ที่จุดแข็งของจังหวัดมาต่อยอดในการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็มีตลาดรองรับนะคะเพื่อการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะนะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการพัฒนาสินค้าเกษตรและธุรกิจท้องถิ่นนะคะเพื่อการยกระดับการเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยครอบคลุมเลยค่ะทั้งข้าวประณีตอาหารไทยมาตรฐานไทยซีเล็กแล้วก็โคเนื้อสีสะเกดด้วยนะคะมุ่งเปลี่ยนจากการขายสินค้าในรูปแบบเดิมไปสู่การสร้างสินค้าที่มีคุณภาพนะคะมีมาตรฐานมีแบรนด์แล้วก็มูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการลงพื้นที่ที่บริษัทไร่ทองออร์แกนิกฟาร์มจำกัดนะคะก็มีการติดตามโครงการข้าวประณีตซึ่งมุ่งการเปลี่ยนจากการผลิตจากการเน้นปริมาณมากๆนะคะไป ไปสู่การเน้นที่คุณค่านั่นเองค่ะตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เลยนะคะไปจนถึงการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการบรรจุการแปรรูปเลยนะคะตลอดไปจนการสร้างเรื่องราวของสินค้าด้วยเพื่อทำให้สินค้าข้าวไทยเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็ลดการพึ่งพาการแข่งขันด้านราคานั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะบูรณาการกับกรมการข้าวนะคะเพื่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงเพิ่มผลผลิตต่อไร่พร้อมกับสำรวจความต้องการเครื่องลดความชื้นข้าวนะคะของ466ชุมชนในโครงการด้วยกันเพื่อการสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่นะคะส่วนในด้านตลาดค่ะก็จะผลักดันการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะเพื่อการจับคู่ของผู้ซื้อกับเกษตรกรก่อนที่จะผลผลิตออกสู่ตลาดนะคะไปสู่การ business matching และ contract farming นะคะช่วยการลดความเสี่ยงราคาตกต่ำและบูรณาการหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะคะกับทางกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าภายในนะคะเพื่อการดูดซับผลผลิตและการขยายของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยพร้อมกับการตั้งเป้านะคะว่าปีนี้7ล้านตันและที่สำคัญเลยก็คือการทำให้รายได้ของประเทศไทยของเรานะคะจากการพัฒนาตลาดและการส

0: เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับนางสุปจีลุยศรีสะเกียรติยกระดับข้าวปาณีตโคเนื้อไทยซีเล็กสู่ตลาดมูลค่าสูงนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทอพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มีอำนาจจันทร์ประนุชแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละ

0: ไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
4: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
6: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางพวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
7: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลาม ในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกีนีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกีนีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกีนีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์และกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตตินะคะติดตามรายการอบจพบประชาชนกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100และที่อสมทชุมพรนะคะ 90.75 แล้วก็ที่104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะมาติดตามรับชมรายการกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรและที่ Facebook Fanpageองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ0775041101และ0775111453ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชนขอบคุณสายที่โทรเข้ามาขอผลงานเพลงตั้งแต่เป็นเพลงแรกเลยนะที่เปิดให้ได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ยังรักกันอยู่หรือเปล่านะของไมค์พิรมพรเปิดให้ได้ฟังกันแล้วใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะแล้วอีกไม่กี่วันนะคะอบจ.ชุมพรเราจะมีงานแถลงข่าวค่ะเป็นการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวที่คลองในหลวงหัววังพนังตักช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะพี่น้องชาวอำเภอละแมนะคะพี่น้องชาวอำเภอละแมค่ะในเขตเลือกตั้งที่2นะคะจะมีการเลือกตั้งกันนะคะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะรับสมัครเสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้รับสมัครผู้สมัครนะคะเพียง1ท่านนะติดตามกันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะในส่วนของการเลือกตั้งนะคะจะต้องอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าปุ้ยมีรายละเอียดมาให้ทางพี่น้องชาวอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะได้ศึกษารายละเอียดกันด้วยเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะเป็น2เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะแน่นอนเรามีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานค่ะเป็นการแข่งขันเรือยาวที่คลองในหลวงหัววังพนังตักช่วงเดือนกันยายน26นี้เราจะมีงานแถลงช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงโครงการกิจกรรมต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะไปฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:29แล้วค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับปุ้ยนะคะในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569นะคะเจอกันนะคะขอเงินเพลงเพิ่มเติมกันได้พูดคุยกันได้ค่ะที่077-504-101และ077-511-453นะคะขอบคุณสายจากหลังสวนด้วยโทรเข้ามาขอเงินเพลงยังเพิ่มเติมกันได้เลยไปจนถึงเวลาประมาณ12 นาฬิกาค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันค่ะวันพุธนี้นะคะเราไปเจอกันนะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะบริเวณท่าน้ำลูกปั้นลิงนะคะเพราะว่าเรามีการจัดการแถลงข่าวค่ะเป็นการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะร่วมชมไลฟ์สดด้วยเรามีไลฟ์สดในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569เป็นการเปิดเวทีประชาสัมพันธ์งานประเพณีอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะในวันพุธที่16สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณท่าน้ำลูกปั้นลิงโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของอีกหนึ่งสีสันนะคะในการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรอีกหนึ่งสายน้ำนั่นก็คือที่คลองในหลวงหัววังพนังตักนั่นเองนะคะสำหรับการรับสมัครการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงค่ะในปีนี้เนี่ยเราขยายการเปิดรับสมัครจนถึงวันนี้นะคะ24สิงหาคมที่กองการที่สำนักเลขานุการค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะทั้ง4ประเภทเลยนะคะประเภท8ฝีภายประเภท16ฝีภายทั่วไปประเภท32ฝีภายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดชุมพรและประเภท32ฝีภายผู้นำค่ะก็เชิญชวนด้วยกันแล้วกันนะคะรับสมัครจนถึงวันนี้ขยายการรับสมัครจนถึงวันนี้นะคะสำหรับการติดตามการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงที่คลองในหลวงหัววังพนังตักปีนี้เราจัดระหว่างวันที่9ถึงวันที่13กันยายนค่ะนอกเหนือจากภายในงานเนี่ยจะมีการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะทั้ง4ประเภทยังมีกิจกรรมอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนะคะการประกวดค่ะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมซึ่งลานวัฒนธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันตั้งแต่วันที่9นะคะไปจนถึงวันที่12กันยายนนะคะในส่วนของภาคกลางคืนวันที่9นะคะจะมีพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะคะมาร่วมกันแต่งชุดไทยได้ค่ะมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยสำหรับใครที่แต่งชุดไทยได้โดดเด่นนะคะในวันที่10กันยายนค่ะจะมีการแสดงนะคะจากศิลปินนะคะให้ชมฟรีด้วยหลังจากมีพิธีเปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยในช่วงค่ำเรามาเจอกันค่ะ11กันยายนในส่วนของงานลานวัฒนธรรมนะคะเรามีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุนะคะมาชมมาเชียร์กันได้ค่ะ12กันยายนค่ะเป็นการประกวดวงดนตรีนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะมาร่วมแข่งขันวงดนตรีค่ะในปีนี้พิเศษนะคะสำหรับวงดนตรีทุกวงเนี่ยจะมีการแต่งเพลงพิเศษขึ้นมา1 เพลงเพื่อใช้ในการประกวดค่ะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคลองในหลวงหัววังพนังตักนั่นเองนะคะนั่นเป็นความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงในปีนี้ที่คลองในหลวงหัววังพนังตักก็เชิญชวนด้วยกันละกันอีก1เรื่องราวที่ชาวอำเภอละแมเขตเลือกตั้งที่2นะคะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะอย่างที่บอกกันไปเมื่อช่วงที่แล้วว่ามีการรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับเขตเลือกตั้งที่2ค่ะพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนะคะได้แก่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11 13 15 16 17 18 19แล้วก็หมู่ที่20นะคะตำบลทุ่งคาวัดค่ะเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4 5 6 7แล้วก็หมู่ที่8ค่ะตำบลทุ่งหลวงนะคะทั้งตำบลนะคะนั่นก็คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนะคะที่
จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะใครที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะในเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะ27นะคะ27กันยายนนี้ค่ะนั่นก็เป็นเนื้อหาข่าวสารนะคะในช่วงที่2ของรายการอบจ.พบประชาชนนั่นเองในช่วงหน้ามาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะหลากหลายหน่วยงานหลากหลายพื้นที่นะคะมีข่าวมาให้ประชาสัมพันธ์กันไปถึงฝนฟ้าอากาศด้วยติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวค่ะ

เอาละช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายนะคะชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปนะคะว่างานที่เรานะคะจะได้เจอกันก็คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงที่คลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะ9ถึง13กันยายนนี้แต่ก่อนอื่นเลย26สิงหาคมนี้ไปเจอกันที่งานแถลงข่าวกันก่อนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะคะด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันนะคะในช่วงนี้บ้านเราฝนตกนะที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านก็เกิดอุทกภัยน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะภาคเหนือเราภาคเหนือนี่จะการท่วมก็จะแตกต่างจากภาคใต้บ้านเรานะคะก็จะน้ำก็จะมาแรงแล้วก็เร็วนะเพราะว่าตกมาจากที่สูงนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับที่น่านนะแล้วก็ภาคเหนือในบางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่ะในบ้านเรายังมีฝนค่ะในช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกบ้างหยุดบ้างอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานตกหนักเลยทีเดียวมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปกันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันจันทร์ที่24 สิงหาคม 2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้รายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และจังหวัดตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมเชียงภูมินครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่24สิงหาคม2569ค่ะ
ขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกด้วยนะคะขอเป็นงานเพลงกันเข้ามายังมีเพลงเพราะๆเปิดปิดท้ายให้ได้ฟังกันนะคะในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจชุมพรเพิ่มเติมได้ค่ะรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ4ช่องทางค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.thผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร .5 ค่ะ4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจชุมพรเพิ่มเติมด้วยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่ในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1-0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: มีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
1: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
0: นายศิริศักดิ์ควงเกตแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
3: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
4: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้ว นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
5: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊กแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
6: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
9: ้นายนัทวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียที่กำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31 สิงหาคมนี
10: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้กระทั่งจะเติมไม่ได้หนักมากถึง200-300 มิลเติมในขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
9: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
8: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
12: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
8: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
13: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.จะทำเรื่องนี้มาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาท
14: นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
8: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้
15: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
16: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสิงห์ชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
17: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรหมารายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันนี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
8: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
2: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจัดตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
8: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ14ถึง17ปีนายโรมานโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์4การดีเมริกาคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้ หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับนัทมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่งก้าวกระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา20นาฬิกาที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
20: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออปโพสิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ณตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
19: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผานิชคาดนาครายงาน
21: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
2: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญยูรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการแบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปลิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปลิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการแบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิง

0: การนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืน
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของ

0: คนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

ับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เนื้อข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับแทงข้างหลังนะครับของคุณหญิงลีศรีจุมพลนะครับเพลงต้นรายการเปิดตัวรายการนะครับพี่หมูจากเคียนซานะครับขอกันเข้ามานะครับกับบทเพลงที่ท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับก็ขอกันเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของภาคเหนือก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมกันเข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอากาศร้อนนะครับแต่ว่าไม่ร้อนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังมีความรู้สึกว่าตอนเช้าๆเนี่ยฟ้ามันหลัวๆนะครับในพื้นที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชนะครับตอนเช้านี่อาจจะมีฟ้าหลัวนะครับนี่เป็นมาหลายวันนะครับผมก็สังเกตนะครับทำไมตอนเช้าฟ้ามันหลัวๆมันมืดๆขมุกขมัวกันยังไงนะครับก้อนเมฆก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าพอช่วงกลางวันนะครับปรากฏว่าอาจจะมีแดดร้อนเปรี้ยงทีเดียวนะครับแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมืดๆมัวมัวกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเมฆหรือเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนของการเฝ้าดูแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าเรื่องของฟ้าหลัวแดดมัวนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาหรือว่าที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับก็มีการเจอหมอกควันนะครับซึ่งเป็นควันข้ามแดนนะครับพัดปกคลุมเมืองเลยนะครับนี่ฟ้าหลัวเพราะมีควันจากประเทศมาเลเซียนะครับก็อยากจะขอเตือนนะครับกลุ่มเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยทางเดินหายใจนะครับตอนนี้นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองนะครับพร้อมติดตามเช็คพิกัดฝุ่นนะครับแบบเรียลไทม์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เข้าไปที่ Air for Thai นะครับแอปพลิเคชัน Air for Thai นะครับทุกผู้ฟังก็จะตรวจสอบเรื่องของสภาพฝุ่นละอองในแต่ละวันนะครับนี่ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับไม่ว่าสวทนครศรีธรรมราชหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเองอาจจะอยู่ตอนบนนะครับของภาคใต้ก็อาจจะห่างจากชายแดนจากประเทศอินโดนีเซียนี่มากเลยทีเดียวนะครับท่านฟังแต่อาจจะมีความรู้สึกว่ามันมัวๆนะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันนะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ก็ในส่วนของจังหวัดสตูลนะครับก็มีเรื่องของการเตือนนะครับสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนนะครับจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็แนะนำประชาชนนะครับเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยนะครับนี่ท่านที่จะไปเที่ยวยังพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะลีเป๊ะเกาะตะลุเตานะครับหรือว่าในตัวเมืองจังหวัดสตูลท่านที่จะเดินทางไปยังเกาะลังกาวีนะครับประเทศมาเลเซียนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝุ่นควันด้วยนะครับนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลนะครับออกคำแนะนำนะครับให้แก่ประชาชนนะครับในการปฏิบัติตัวจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับหลังสังเกตถึงปริมาณหมอกควันนะครับหนาแน่นผิดปกติในพื้นที่นะครับประกอบกับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับสถานีตรวจวัดสารกลางจังหวัดสตูลนะครับมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 นะครับในส่วนของวันนี้นะครับวันที่24กรกฎาคมนะครับเฉลี่ย 28.7 นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเกณฑ์คุณภาพก็อยู่ในระดับปานกลางครับสำหรับคุณภาพอากาศนะครับอยู่ในระดับปานกลางในส่วนของพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับจึงแนะนำนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวนะครับเรื่องการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับหากจำเป็นต้องออกนอกสถานที่ก็ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นแล้วก็ควรสังเกตอาการผิดปกตินะครับเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจถี่หายใจไม่ออกใจสั่นคลื่นไส้หรือว่าวิงเวียนศีรษะนะครับหากมีอาการเหล่านี้นะครับให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับก็อย่าลืมนะครับ1669นะครับสายด่วนที่จะสามารถโท
ทรไปได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้นะครับในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันนะครับในส่วนของพื้นที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชนี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับเรื่องของอากาศที่มันขมุกขมัวฟ้าหลัวนะครับนี่ก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นกลุ่มควันนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัดเข้ามานะครับตรงนี้ก็ในส่วนของการอยู่กลางแจ้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับท่านฟังก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควันด้วยนะครับใครที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะครับหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งก็ควรจะงดกันไว้ก่อนสักช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับและก็ในส่วนของพายุโซนร้อนนะครับที่ก่อตัวกันอีกหนึ่งลูกนะครับที่ชื่อว่านารานะครับก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะครับซึ่งก็จะเกิดนะครับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับพายุโซนร้อนนารานะครับก็ต้องมีหาทางนะครับในฟังในการที่จะรับมือพายุโซนร้อนนาราด้วยนะครับนายณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีและก็โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะครับซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับอิทธิพลดังกล่าวนะครับก็จะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานตอนล่างครับก็จะมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือนะครับฝนจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากพายุนะครับดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองนะครับซึ่งถือเป็นผลดีนะครับในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นนะครับจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพายุโซนร้อนนาราก็จะดึงความชื้นตัวนี้ออกไปนะครับก็จะทำให้ฝนลดลงนะครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์นะครับแม้ปริมาณฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาพดินในพื้นที่นะครับอิ่มตัวจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณ100มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะครับจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังฝนรอบใหม่นะครับที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับในช่วงวันที่30ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับนี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังจะคงติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุใหม่นะครับนี่มีอีกหนึ่งลูกนะครับก่อตัวใหม่นะครับในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนะครับนี่สำหรับพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวในแถบประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับว่าจะก่อตัวแล้วก็จะเคลื่อนตัวกันไปทางทิศไหนนะครับสำหรับพายุที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็บางพื้นที่นะครับก็อาจจะเข้าสู่ประเทศไทยบ้างอาจจะส่งผลมากส่งผลทางตรงแต่ทางอ้อมนะครับท่านผู้ฟังครับดีเจพี่หนุ่มใช้คำว่าหน้ากากอนามัยไม่ใช่คำว่าแมสนะครับเพราะเป็นภาษาฝรั่งนะครับคุณสมบัติมันยืนนะครับทักทายมานะครับครับใช้คำว่าหน้ากากอนามัยนะครับครับจะดีกว่านะครับโอเคครับคุณสมบัติครับขอบคุณมากนะครับที่ทักเข้ามานะครับก็สวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของที่ฮิตกันในโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้หลายคนนะครับฮิตกันเหลือเกินนะครับใช้ AI นะครับแต่งเป็นรูปตำรวจแล้วก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับล่าสุดก็มีการเตือนกันนะครับเรื่องของการใช้ AI นะครับแต่งรูปใส่เครื่องแบบตำรวจนะครับที่หลายคนชอบกันนะครับตอนนี้ฮิตกันเป็นไวรัลกันนะครับต้องมีหลายคนนะครับที่เอาไปโพสต์กันนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะผิดพรบ.ตำรวจนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายอื่นๆด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเจตนาและก็ลักษณะการนำภาพไปใช้งานนะครับ
เป็นสำคัญนะครับหากทำเล่นๆนะครับเก็บไว้ดูคนเดียวในพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่เผยแพร่หรือว่าแอบอ้างมักจะไม่มีความผิดทางกฎหมายนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการนำภาพนะครับมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับกฎหมายที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็มีด้วยนะครับท่านผู้ฟังกฎหมายที่จะมีความผิดนะครับสำหรับท่านที่ใช้รูป AI ที่แต่งเป็นตำรวจนะครับรูปสวยๆเท่ๆนะครับท่านผู้ฟังหลายคนโพสต์กันพี่หนุ่มก็เห็นกันนะครับก็จะมีข้อ1นะครับพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565นะครับมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือการแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์นะครับเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นะครับซึ่งมีความผิดนะครับหากภาพ AI นั้นเป็นความแนบเนียนแล้วก็ถูกนำไปโพสต์จนทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อนะครับเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือว่านำภาพไปใช้ในการแสดงตนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะครับก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทันทีนะครับมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับแล้วก็ความผิดข้อที่2นะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา146นะครับก็คือนะครับผู้ใดนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานแต่กระทำการเช่นนั้นนะครับเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีลักษณะนะครับก็จะมีบทลงโทษนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ข้อผิดความผิดข้อที่3นะครับผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมาตรา14หรือว่ามาตรา16นะครับก็เป็นกรณีแอบอ้างช่อโกงนะครับหากนำภาพที่ใส่ชุดตำรวจไปใช้หลอกลวงผู้อื่นนะครับให้ทำการโอนเงินหรือทำการทุจริตนะครับเช่นอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำนะครับมีความผิดนะครับมาตรา14ทันทีนะครับนี่ก็เป็นความผิดทั้ง3ข้อสามารถสามกฎหมายด้วยกันนะครับที่ท่านที่ใช้ AI แล้วก็แต่งเป็นรูปตำรวจนะครับโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับหากว่ามีการตัดต่อภาพผู้อื่นนะครับหากนำภาพนะครับใบหน้าของคนอื่นมาใช้ AI แต่งใส่ชุดตำรวจนะครับโดยที่เขาไม่ยินยอมนะครับทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือได้รับความอับอายนะครับก็จะมีความผิดมาตรา16นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับสำหรับคนอื่นนะครับที่เอารูปผู้อื่นนะครับใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจนะครับมาโพสต์ลงโซเชียลด้วยนะครับก็มีความผิดด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเตือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทำภาพ AI แล้วก็แต่งนะครับมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับอย่างที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่จะเล่นเหลืองของเล่นเรื่องของการนำ AI มาใช้งานด้วยนะครับมีความผิดนะครับท่านผู้ฟังครับก็ฝากเตือนกันนะครับสำหรับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็นำมาเตือนกันด้วยนะครับเรื่องของการใช้ AI นะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี AI นี่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้นะครับแต่ว่าเรานะครับต้องใช้กันอย่างมีสติแล้วก็ควบคุมการใช้ AI นะครับถ้าเกิดว่าใช้มาในทำความผิดนะครับก็จะเกิดความเสียหายกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงโชคลักษณ์นะครับของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงนะครับมาช่วยอะไรนะมาขอฟังมาช่วยกันผลาญนะครับของคุณสมบัติเจริญนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนขอเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของข้าวกันสักหน่อยนะครับที่ผู้ฟังครับปรากฏว่านะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่ามานะครับว่าประเทศมาเลเซียนะครับสั่งออเดอร์นะครับข้าวไทยนะครับพุ่งนะครับเป็นอันดับ1นะครับในปี2569นะครับซึ่งสามารถที่จะส่งออกไปประเทศมาเลเซียนะครับได้ถึง 700,000 ตันด้วยนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเผยประเทศมาเลเซียนะครับสั่งออเดอร์ข้าวไทยนะครับพุ่งเป็นอันดับ1นะครับแซงประเทศเวียดนามนะครับคาดว่าปีนี้จะส่งออกถึง 700,000 ตันนะครับนางอรดาเฟื่องทองครับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศนะครับนำคณะผู้แทนภาครัฐและก็สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับเดินทางเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อหารือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าข้าวกับประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดซื้อข้าวนะครับเรียกว่าเบอร์นัสนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการนำข้าวแต่เพียงผู้เดียวของมาเลเซียนะครับโดยการหารือครั้งนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวนะครับนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารทิศทางการนำข้าวของมาเลเซียนะครับรวมถึงแนวโน้มการจัดซื้อข้าวในปี2569นะครับซึ่งมาเลเซียมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 2.69 ล้านตันนะครับขณะที่ผลผลิตภายในประเทศประมาณ 1.42 ล้านตันนะครับแล้วก็สถานการณ์การนำเข้าข้าวนะครับประมาณ 1.4.6 ล้านตันนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ามาเลเซียนะครับยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยนะครับแล้วก็นางอรดานะครับกล่าวว่านะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอย่างยิ่งสำหรับข้าวไทยเนื่องจากเบอร์นัสนะครับระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นะครับไทยกลับมาเป็นแหล่งนำข้าวเป็นอันดับหนึ่งของมาเลเซียนะครับด้วยปริมาณ 327,995 ตันนะครับจากปริมาณนำข้าวทั้งหมด 710,656 ตันนะครับหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ46%โดยมีเวียดนามนะครับเป็นอันดับที่2นะครับ 232,416 ตันนะครับประเทศอินเดียนะครับ 62,115 ตันนะครับแล้วก็ประเทศกัมพูชานะครับ 57,602 ตันนะครับนี่ก็เป็นประเทศที่ส่งออกข้าวไปประเทศมาเลเซียนะครับโดยปริมาณข้าวจากไทยนะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับสูงกว่าปริมาณที่มาเลเซียนำเข้าจากไทยนะครับตลอดปี2568นะครับซึ่งอยู่ที่ 264,605 ตันนะครับก็สะท้อนถึงการกลับมาขยายตัวอย่างโดดเด่นของข้าวไทยในตลาดมาเลเซียนะครับส่วนใหญ่นะครับข้าวที่มาเลเซียนำเข้าจากไทยนะครับเป็นข้าวขาวนะครับเนื่องจากผู้บริโภคในคาบสมุทรมาเลเซียนิยมข้าวซึ่งมีเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็งและก็หุงขึ้นหม้อนะครับอันเป็นคุณลักษณะเด่นของข้าวขาวไทยนะครับแล้วก็เบอร์นัสนะครับต้องการให้ไทยนะครับรักษาคุณภาพไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยย้ำว่านะครับประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งจัดหาข้าวที่สำคัญและก็เชื่อถือได้ของมาเลเซียนะครับพร้อมชื่นชมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามสัญญานะครับทั้งนี้การพิจารณาจัดซื้อข้าวของเบอร์นาร์ดนะครับไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพความต่อเนื่องและก็ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของผู้ส่งออกข้าวไทยไปยังมาเลเซียนะครับขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยนะครับแล้วก็ข้าวหอมไทยยังคงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพแล้วก็มีโอกาสขยายตลาดในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาจากข้าวหอมของประเทศคู่แข่งนะครับมาเลเซียให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้าวไทยความสม่ำเสมอและก็ศักยภาพในการส่งออกข้าวของไทยนะครับในการส่งมอบสินค้าได้ตามสัญญาและก็ตรงเวลานะครับซึ่งเป็นความเชื่อมั่นนะครับที่ประเทศไทยนะครับได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศก็จะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับรักษาจุดแข็งดังกล่าวนะครับพร้อมผลักดันนะครับการขยายตลาดทั้งข้าวขาวและก็ข้าวคุณภาพของไทยต่อไปนะครับโดยแนวโน้มและความต้องการข้าวของมาเลเซียในปีนี้
นะครับคาดว่าการส่งออกข้าวไทยไปมาเลเซียในปี2569นะครับมีโอกาสทะลุถึง 700,000 ตันนะครับซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดนะครับในรอบกว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับนี่สำหรับการส่งออกข้าวไปยังประเทศมาเลเซียนะครับท่านผู้ฟังก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะครับที่สามารถที่จะส่งข้าวที่มีคุณภาพไปยังประเทศมาเลเซียนะครับก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวนาด้วยนะครับกลับมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของคุณภาพน้ำที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งตรวจครับน้ำนะครับที่จังหวัดน่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาที่นำมาใช้นะครับก็เตือนการท่านที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ควรนำมาต้มก่อนบริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของโรคฉี่หนูนะครับกรมควบคุมโรคก็เตือนนะครับให้ระวังโรคฉี่หนูที่มากับน้ำด้วยนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ฟังนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็สั่งการให้หน่วยงานนะครับในสังกัดหรือว่าทศ1เดียวนะครับระดมกำลังและก็ทรัพยากรนะครับเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยจังหวัดน่านนะครับให้กรมควบคุมมลพิษนะครับเร่งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะคุณภาพน้ำการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับพบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านนะครับภาพรวมนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่นะครับองค์การน้ำส่วนตำบลทุ่งน้าวนะครับและก็ประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงนะครับไม่พบคลอรีนอิสระนะครับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียนะครับก็แนะนำประชาชนนะครับหากใช้น้ำประปาหมู่บ้านนะครับควรต้มก่อนนำไปบริโภคนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมนะครับเครื่องจักรนะครับเข้าฟื้นฟูเส้นทางและก็สะพานชำรุดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมนะครับท่าอากาศยานน่านนครนะครับแล้วก็การสำรองน้ำประปาเพื่อใช้สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารและก็เยียวยากรณีเที่ยวบินได้รับผลกระทบด้วยนะครับทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีการเก็บวงเงินเครดิตแล้วก็การคืนเงินเต็มจำนวนนะครับด้านการป้องกันโรคกรมควบคุมโรคนะครับเตือนประชาชนระวังโรคที่มากับน้ำแล้วก็วิธีป้องกันโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงแล้วก็โรคอุจจาระร่วงนะครับเพื่อประชาชนเฝ้าระวังก็สำรวจอาการแล้วก็ป้องกันตนเองในช่วงน้ำท่วมด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสุชาตินะครับห่วงใยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูสภาพนะครับเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานน่านนครด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ไม่ได้รับความเสียหายมากนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับน้ำตาลาไซนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณทศพลหิมพานต์นะครับกับคุณศรีภัยไทยไพรไทยแท้นะครับนี่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับก็พี่ละออนะครับขอเพลงสัญญา2ข้อนะครับของคุณเตือนใจบุญพระรักษานะครับกับบทเพลงเพราะๆนะครับพักสักครู่ฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

นองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

คุณผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับแจ้งมาว่าที่จังหวัดชุมพรนะครับฝนตกนะครับนี่จังหวัดชุมพรก็ชุ่มฉ่ำกันไปด้วยฝนนะครับอิจฉาคนชุมพรนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ร้อนมากเลยทีเดียวนะครับฟ้าหลัวขมุกขมัวด้วยนะครับออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยกันนะครับนี่เน้นนะครับหน้ากากอนามัยนะครับคุณสมบัติมั่นยืนบอกว่าควรจะใช้คําว่าหน้ากากอนามัยนะครับคุณกันนิการนิชชายนะครับขอเพลงอยู่กับยายนะครับของคุณยอดรักสลักใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็วันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงนะครับอยู่กับยายของคุณยอดรักสลักใจนะครับวันนี้พี่นุมารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
9: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและ

0: และกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแ

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
3: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
4: ้หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใครอ
5: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40สิครับ
6: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสงทขึ้นความถี่ FM 100 MHz นะคะพบกันก็ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับน้องจูนนะคะน้องนางสาวดารันพรรอดเสวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและดิฉันค่ะนางสาวธารรัตน์บัวสิรินักวิชาการประกันสังคม4เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ก็เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะน้องจูนไม่ว่าจะเป็นข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะหรือเรื่องที่กำลังฮอตฮิตกันตอนนี้ก็คือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะ
1: คะ
0: เสียงนี้นะคะก็จะมีเสียงนี้มีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ของคุณนะคะหรือว่าผู้บังตนกำหนดอนาคตของกองทุนของเรานั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: น้องจูนค่ะ1สิทธิ์นะคะสามารถเลือกได้7หมายเลขด้วยกันนะคะจะเลือกกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะเวลาก็เริ่มตั้งแต่ 8:00 นถึง 16:00 นนะคะก็มาร่วมสร้างประกันสังคมที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่การเลือกตั้งกันนะคะค่ะวันนี้ก็เราจะมาชี้แจงในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติของผู้รับเลือกตั้งนะคะก็จะมีการย้ำให้ผู้บังตนนะคะได้รับทราบว่าเราทำกันอย่างโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นเองนะคะทางสำนักงานประกันสังคมค่ะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะหลังประกาศได้ชื่อและหมายเลขผู้สมัครอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19สิงหาคม2559ที่ผ่านมานั่นเองนะคะจากกรณีปรากฏว่ามีผู้สมัครบางรายนะคะไม่ปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อนะคะที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้บังตนนะคะสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็จะมีผู้สมัครฝ่ายนายจ้างนะคะจำนวน85รายค่ะโดยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ7รายนะคะและเป็นฝ่ายผู้บังตนจำนวน110รายนะคะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็คือ8รายนะคะรวมทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้บังตนเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้นก็คือ15รายนะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครบางรายนะคะไม่ผ่านคุณสมบัติก็ได้แก่ไม่มีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้บังตนนั่นเองนะคะณวันที่สมัครและนำส่งเงินไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องรับรองคุณสมบัติตนเองในขณะที่ยื่นใบสมัครนะคะว่ามีสถานะเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะและมีการนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะก็คือต้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนะคะรวมถึงต้องมีสัญชาติไทยค่ะและมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะคะเพื่อการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบนะคะทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีการประสานตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิเช่นกรมบังคับคดีค่ะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองนะคะทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นค่ะโดยไม่มีการล้มการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข่าวช่วงนี้นะคะกระแสของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาชี้แจงขั้นตอนแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปจะให้น้องจูนนะคะชี้แจงในเรื่องของไทม์ไลน์ตั้งแต่การรับเลือกตั้งเลยนะคะจนถึงณวันที่เราเลือกตั้งกันว่ามีไทม์ไลน์อะไรบ้างนะคะ
1: พี่เมย์ครับเพราะเสียงของทุกคนมีค่านะครับในการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมนะครับกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่ง1สิทธิ์สามารถเลือกได้7หมายเลขอย่างตามพี่เมย์แจ้งเลยนะครับวันนี้ก็เรามาจดทำลายสำคัญไว้ให้ดีนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ของตัวเองกันนะครับโดยสำหรับทำลายฝั่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือพี่น้องผู้ประกันตนของเรานะครับ28สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sso.go.th นะครับหรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่หรือจังหวัดนะครับแอป SSO Plus หรือรอรับ SMS เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะวันที่16กันยายน2569นะครับจะเป็นวันสุดท้ายในการยื่นคำร้องนะครับหากใครไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อนะครับส่วนใครที่เห็นแล้วว่าผู้มีรายชื่อไม่สมควรมีรายชื่อก็ให้ยื่นขอถอนชื่อได้นะครับพี่เมย
0: ์
1: วันที่21กันยายน2569นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายในการยื่นคำร้องในส่วนของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ถูกถอนชื่อนะครับ ยื่นคำร้องขอทบทวนการถอนชื่อณสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สำหรับไทม์ไลน์ฝั่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกันบ้างนะครับวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนะครับและวันที่24สิงหาคม2569นะครับวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องนะครับเพิ่มชื่อผู้สมัครต่อกตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับและวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับกกตพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนะครับวันที่7กันยายน2569นะครับมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการนะครับก็อยากให้ปักหมุดไว้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับเวลา 8:00 นถึง 16:00 นนะครับอย่าลืมพกบัตรประชาชนนะครับหรือใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้นะครับหรือบัตรดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไทยดีนะครับแอป DLT หรือแม้จะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับเพราะว่าทุกเสียงของผู้กันตนเนี่ยมีความหมายนะครับทุกการเลือกมีผลต่ออนาคตประกันสังคมนะครับ
0: ค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ขอเชิญชวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบกำหนดการต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะน้องจูนเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องนะคะและภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้กันตนนะคะหรือตัวย่อก็คือสอรตนั่นเองนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ029562929นะคะในวันและเวลาราชการนะคะหรือจะโทรไปที่สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะมาชี้แจงให้นะคะอย่างที่น้องดารันบอกเลยเราต้องปักหมุดไว้นะคะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะอยากจะให้ผู้บันตนทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะไปช่วยลงคะแนนเสียงนะคะ1สิทธิ์สามารถเลือกได้7หมายเลขนะคะ
1: ค่
0: ะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกันต่อค่ะ

0: ก็กลับเข้าสู่รายการประกันสังคมวันนี้นะคะช่วงที่2ของเรานะคะขอบคุณพี่ๆสวทที่เปิดเพลงเพราะๆนะคะอันนี้ก็มีการขอมาด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเราทำงานเนี่ยทำไมถึงกรณีว่างงานถึงเบิกจำนวนวันอาจจะไม่เท่ากันนะคะหรือว่าจำนวนเงินหรือว่าสิทธิประโยชน์ทำไมถึงแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราก็จะมาชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับกรณีว่างงานนะคะก็จะมีหลายคำถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ตนมาตรา33ที่ลาออกหรือว่าขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วทำไมเงินทดแทนที่ได้รับในแต่ละรอบนะคะถึงมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะวันนี้เราก็มีคำตอบให้นะคะน้องโจ
1: ๊ค่ะ
0: ค่ะสำหรับเงินชดเชยกรณีว่างงานค่ะก็จะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีที่1ก็คือเป็นผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากงานนะคะได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันที่8ของการว่างงานก็คือวันที่เกิดสิทธิ์นั่นเองนะคะโดยนับเป็นวันที่1นะคะต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบตามสิทธิ์นะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนนะคะครั้งแรกนะคะก็ตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ์จนถึงวันที่ขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะกรณีขึ้นทะเบียนรายงานตัวครั้งแรกในวันที่8ของการออกจากงานนะคะก็จะได้รับสิทธิ์วันที่ขึ้นทะเบียนจำนวน1วันนะคะหลังจากนั้นกรณีขึ้นทะเบียนรายงานตัวครั้งแรกนะคะหลังจากวันที่เกิดสิทธิ์จะได้รับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ์จนถึงวันที่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเงินภายใน5วันทำการหลังอนุมัติให้มีสิทธิ์นะคะสำหรับช่วงวันหลังการขึ้นทะเบียนรายงานตัวครั้งแรกจนถึงสิ้นเดือนค่ะจะโอนเงินภายใน5วันทำการนับจากวันสิ้นเดือนนั่นเองนะคะก็จะเป็น2ขยักอยู่นะคะแล้วครั้งต่อไปนะคะของการขึ้นของการรายงานตัวนะคะก็จะต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโอน2รอบดังนี้นะคะรอบที่1ก็คือจะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่รายงานตัวนะคะโอนเงินภายใน5วันนับจากวันที่รายงานตัวนะคะส่วนรอบที่2ค่ะก็มีการจ่ายเงินหลังวันที่รายงานตัวรอบที่1ค่ะถึงวันสิ้นเดือนนะคะก็จะโอนเงินภายใน5วันหลังจากวันที่สิ้นเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน30วันนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะคะน้องจูงก็คือกรณีที่ผู้บรรทอนขึ้นทะเบียนว่างงานเกิน30วันนับตั้งแต่วันที่ออกจากงานค่ะ
1: ครับก็กรณีที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงานเกิน30วันนะคะพี่เมย์นับแต่วันที่ออกจากงานนะคะสิทธิ์จะเริ่มได้ในวันแรกที่ขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนดังนี้นะครับโดยครั้งแรกจะได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นทะเบียนว่างงานเลยนะครับต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ครับพี่เมย์ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนจำนวน1วันนะครับสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินภายใน5วันทำการหลังการอนุมัติให้มีสิทธิ์นะครับสำหรับช่วงวันหลังการขึ้นทะเบียนคือรายงานตัววันแรกนะครับก็คือถึงวันสิ้นเดือนจะโอนเงินภายใน5วันทำการนับจากวันสิ้นเดือนนะครับส่วนครั้งถัดไปนะครับจะต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโดยโอนเงิน2รอบดังนี้นะครับรอบที่1จ่ายเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่รายงานตัวนะครับโอนเงินภายใน5วันทำการนับจากวันรายงานตัวครับและรอบที่2จ่ายเงินหลังวันที่รายงานตัวรอบที่1ครับถึงวันสิ้นเดือนโอนเงินภายใน5วันทำการนับจากวันสิ้นเดือนครับผม
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของกรณีว่างงานนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะผู้บรรทอนต้องทำความเข้าใจว่าสาเหตุของเงินว่างงานที่รับไม่เท่ากันในแต่ละงวดของผู้บรรทอนมาตรา33นะคะก็จะมีหลายสาเหตุนะคะในการรับก็คือ1ก็คือกรณีเลิกจ้างนะคะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ60ของค่าจ้างค่ะครั้งละไม่เกิน180วันต่อปีนะคะกรณีที่2ค่ะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะก็จะได้รับเงินทดแทนอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน90วันต่อปีนะคะแล้วก็หากรับเงินกรณีว่างงานสาเหตุเลิกจ้างนะคะรวมกับลาออกหรือว่าสิ้นสุดการจ้างค่ะก็จะได้รับเงินทดแทนรวมปีละไม่เกิน180วันนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะน้องจูนก็คือถ้าเลิกจ้างเนี่ยเราจะได้ร้อยละ60ของค่าจ้างนะคะไม่เกิน180วันในส่วนของการลาออกค่ะก็จะได้อัตราร้อยละ30ของค่าจ้างไม่เกิน90วันเพราะฉะนั้นสาเหตุของการลาออกก็เป็นส่วนสำคัญในการรับกรณีว่างงานนะคะหลายๆท่านค่ะขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วนะคะก็จะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรายงานตัวครั้งที่1ครั้งที่2แล้วนะคะยังเงินยังไม่เข้านะคะก็อาจจะเป็นผลต่อการยังไม่มีการแจ้งออกจากนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็การอนุมัติว่างงานก็อาจจะยังไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องนะคะหรืออีกหนึ่งอย่างค่ะสาเหตุการลาออกอะค่ะน้องจูนไม่ตรงกับ ที่นายจ้างแจ้งออกนะคะแล้วก็ลูกจ้างอาจจะบอกว่าลาออกแต่นายจ้างบอกว่าเลิกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุการลาออกของเราไม่ตรงกันเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่จ่ายก็จะต้องมีการประสานงานกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเลิกจ้างค่ะน้องจูนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือเลิกจ้างนะคะให้กับลูกจ้างในการยืนยันว่าเลิกจ้างนะคะน้องจูนเพราะฉะนั้นสาเหตุต่างๆได้มีมากมายสำหรับคนที่ยังไม่ได้กรณีว่างงานนะคะเราสามารถที่จะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรก็ยินดีให้บริการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมนะคะรายงานตัวกรณีว่างงานให้ครบนะคะตามวันที่กำหนดหากถ้าไม่ได้งานรายงานตัวนะคะเงินในของเดือนนั้นนะคะก็จะถูกตัดไปนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสิทธิ์ของท่านให้ดีนะคะกรณีว่างงานก็สำคัญเพราะว่าในเมื่อท่านออกจากงานแล้วนะคะทางประกันสังคมก็มีดูแลในเรื่องของชดเชยกรณีว่างงานให้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของวัย60ปีนะคะที่เราก็อาจจะมีคำถามหลายๆครั้งนะคะหลายๆท่านว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอายุครบ60ปีแล้วเนี่ยยังทำประกันสังคมได้ไหมนะคะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ไหมนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าวัย60ปีขึ้นไปนะคะที่เริ่มงานใหม่นะคะไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33นะคะแต่ว่าเราจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนั่นเองนะคะ
1: ค
0: ่ะสำหรับผู้บันตนนะคะที่เป็นผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปนะนะคะแล้วก็ต้องเริ่มงานใหม่นะคะก็จะไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วก็ไม่ต้องถูกหักเงินสมทบจากค่าจ้างด้วยนะคะแต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนนะคะหากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะคะปัจจุบันก็ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยนะคะที่ยังมีสุขภาพนะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมในการทำงานนะคะก็ลูกจ้างก็ยังคงได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บเนื่องจากการทำงานอยู่นะคะสำหรับลูกจ้างที่อายุ60ปีเนี่ยเราจะต้องชี้แจงก่อนว่าต้องเป็นลูกจ้างใหม่เท่านั้นนะคะที่อายุ60ปีก็ไม่ต้องส่งกองทุนประกันสังคมนะคะส่วนคนที่เป็นลูกจ้างนะคะอาจจะเริ่มงานตั้งแต่อายุ30แต่ตอนนี้อายุ60แล้วยังไม่ได้แจ้งออกอันนี้ก็ยังอยู่ในระบบประกันสังคมนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ถูกหักเงินนะคะอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้างนะคะก็คือเป็นผู้บันตนมาตรา33นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างนะคะที่ดูแลในส่วนของกองทุนเนี่ยเราดูแลเรื่องอะไรบ้างคะ
1: น
0: าง
1: ร
0: ัน
1: ครับก็หากลูกจ้างนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะครับหรือได้รับอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนนะครับที่มีจากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างนะครับตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานเลยนะครับรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะนะครับหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผู้ประกันตนนะครับต้องแยกให้ชัดเจนนะครับระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีนะครับกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมนะครับโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับแต
0: ่
1: เท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนั่นเองนะครับพี่เมย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากนายจ้างท่านใดที่รับฟังอยู่นะคะมีลูกจ้างนะคะที่จะเข้ามาทำงานนะคะอายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับเข้าทำงานได้นะคะลุงจูนนะคะแต่ก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ความพร้อมในการทำงานค่ะเมื่อท่านรับมาแล้วถ้าเป็นลูกจ้างใหม่ก็คือคุ้มครองแค่7หรือเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานเท่านั้นนะคะอันนี้ก็แต่ท่านต้องมาแจ้งเข้านะคะก
1: ็
0: คือยื่นแบบสปส.1/03นะคะที่สำนักงานหรือว่าแจ้งเข้าภายใน30วันนะคะรับตั้งแต่ลูกจ้างเข้าทำงานนะคะแต่ในส่วนของอายุ60แล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะเข้าใจว่าจะต้อง60แล้วก็คือต้องจำเป็นต้องลาออกหรือว่าไม่ต้องส่งประกันสังคมอันนี
1: ้
0: หากลาออกแล้วนะคะอายุครบ60ปีแล้ว เห็นว่าให้เขาพักผ่อนหยุดพักผ่อนก็แจ้งออกได้แล้วในส่วนของเงินชราภาพนะคะผู้บันตนก็มีสิทธิ์รับเงินชราภาพไม่ว่าจะรับในรูปแบบของเงินพักเน็ตนะคะหรือว่าเงินบำนาญอันนี้ก็ต้องมาติดต่อที่สำนักงานนะคะทางเจ้าหน้าที่จะตรวจข้อมูลและอธิบายให้ฟังว่าท่านจะได้รับเงินชราภาพตามรูปแบบไหนนะคะแต่หากว่าท่านลาออกมาแล้ว นะคะแล้วก็อายุ60แล้วเนาะแล้วจะกลับเข้าไปทำงานอีกก็คืออันนี้ไม่มีในคุ้มครองกรณีชราภาพแล้วนะคะก็อยากจะชี้แจงให้นายจ้างรวมถึงผู้บังตนได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่อายุ60ปีแล้วแต่ยังอยากจะอยู่ทำงานอยู่ก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ค่ะ
1: ค
0: ่ะนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเราจะมาดูในส่วนของกรณีคุ้มครองนะคะเจ็บน่าจะการทำงานว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรเบิกบ้างค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องจูนเรื่องสุดท้ายของเราก็จะเป็นเรื่องของลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะนายจ้างต้องยื่นอะไรบ้างนะคะบางท่านนายจ้างหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะความปลอดภัยของลูกจ้างก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดจากการทำงานก็นายจ้างมีหน้าที่ที่จะยื่นหรือแจ้งเอกสารต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนได้อย่างครบถ้วนนะคะน้องจูน
1: ค
0: ่ะก็เอกสารที่ต้องยื่นนะคะก็จะมีแบบกท.16นะคะแบบแจ้งการประสบอันตรายค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเจ็บป่วยหรือค่าทำศพนั่นเองนะคะแล้วก็แบบกท.44ค่ะแบบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะกรณีส่งโรงพยาบาลในความตกลงของกองทุนก็ใช้ต้นฉบับพร้อมสำเนานะคะอีก1ใบนะคะที่จะต้องเตรียมก็คือใบรับรองแพทย์ตามแบบกท.16/1นะคะหรือว่าใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนะคะเอกสารเพิ่มเติมก็คือก็จะเป็นในส่วนของใบเสร็จรับเงินค่ะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นเอกสารนะคะที่ยื่นในส่วนของเจ็บเนื่องจากการทำงานนะคะสามารถติดต่อและติดตามเราได้ที่ Facebook Live นะคะแฟนเพจSSO Fanpage ค่ะ
1: ครับหรือช่อง TikTok Live นะครับ @SSO News 1506สำนักงานประกันสังคมนะครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสวท.นะคะชุมพรก็สามารถติดตามเราสำนักงานประกันสังคมวันนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุแต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้า

0: ที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
2: ายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติ สวท. นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาเลยนะ

0: เทิงมาแล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่ภักดิ์ณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาจึงมาเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ธรรมโมหะเวรักขติธรรมจารีธรรมแลยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงครับกับผมดีเจไม่นาเก้าคนเดิมแล้วครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับกลายจะสิ้นเดือนเข้ามาอีกครั้งนะครับแก้ไปอีก1วันวันนี้นะครับตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียจุลศักราช1388คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลห้ามถอยรถยานไม่ออกจากอู่นะครับในเรื่องการงานก็บอกว่าชะลอแผนงานย่อยหรือการลงทุนขยายกิจการไม่นะครับเนื่องจากว่ากระแสพลังงานติดเกณฑ์โทษร้ายนะครับเน้นเคลียร์งานเก้าแล้วก็จัดการข้อมูลแล้วก็สร้างงานเอกสารลางบ้านอย่างเงียบๆนะครับในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะครับของการเงินกระแสทรัพย์ผัดพันพ่วนนะครับแฟงจุลัวไร่แล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์กระทันหันรุนแรงนะครับเพิ่งตรวจสอบบัญชีควบคุมรายจ่ายรัดกุมที่สุดนะครับแล้วก็กดเสี่ยงโชคทุกประเภททำให้ผู้อุ่นยิบยืมเงินทองด้วยเด็ดขาดนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็เปราะบางหงายจากอิทธิพลของเกณฑ์รายนะครับคู่รักพึงเลี่ยงเรื่องการจับพิษหรือปะทะคารมรุนแรงนะครับเพื่อประคองความสัมพันธ์ในส่วนของคนโสดวันนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจระวังเจอคนไม่จริงใจด้วยนะครับสีมงคลว่าสีกระตุ้นโชคนะครับวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็คาดไม่ได้ก็คือสีเลือกนั่นแหละครับส่วนสีอับโชคเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมาเมียธาตุทองใหญ่นะครับประชาจีนเขาเรียกว่าแก้วโง่นะครับทุกชะลอ กับคนที่เกิดปีมะแม่ปีขั้นแล้วก็รวมถึงปีจอนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดท่านที่เกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับคลาดเคลื่อนหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นะครับท่านที่เกิดปีท่อวันนี้เขาบอกว่าระวังเกณฑ์มอนม่องเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานเพื่อควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงนะครับงดในเรื่องของการเสี่ยงทุกประเภทนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็รักซักซี่อาชาศึกคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างให้เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพื่อความเจริญที่ยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกครั้งนะครับที่เจอกัน15:10 น.โดยประมาณของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมาเจอกันบ่ายๆอย่างดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับสาระเด่นราวข่าวดังแล้วก็เรื่องราวชาวลูกทุ่งแล้วก็สิ่งที่ได้พบเจอกันมานะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนู้นเลยนะครับแสงแดดไม่มีเลยนะครับจังหวัดชุมพรบ้านเราแต่ว่าฝนก็ไม่ได้ตกหมานะครับปล่อยปลายมาตลอดเวลานะครับเขาเรียกฝนเหลียงยานะครับภาษาบ้านๆเรียกฝนเหลียงยานะครับตกแผ่นนี้ไม่ได้น้ำนะครับแต่ว่ายาขึ้นเขี้ยวดิกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับทันทีนะครับต้องการที่ชมรายการด้วยแนะนำเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077-1143แล้วก็077-504-101นะครับแล้วก็ทันทีอีกช่องทางนึงนะครับอีกช่องทางเลือกหนึ่งทันทีมีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถรับชมได้ที่ Facebook Live นะครับเป็นเพจของสวทชุมพรนะครับแทบทุกรายการแล้วครับของสวทชุมพรก็จะมีการ Facebook Live นะครับในนั้นก็มีเรื่องราวนอกจาก Facebook Live แล้วนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสั้นที่น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการลูกถุงบันเทิงนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับรวมถึงเพิ่มการมองเห็นสำรับปูอื่นด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ยังคงติดตามกันนะครับ
เพลงแรกเปิดรายการไปนะครับชื่อว่าเพลงลบเหลี่ยแพร่ใจนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาเช่นเคยและครับของทุกๆวันเพลงแรกในรายการก็จะเป็นเพลงของซายันสัญญานะครับเป็นการชอบส่วนตัวของผู้ดำเนินรายการแล้วก็แฟนๆเพลงหลายๆฐานนะครับที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่เพลงลบเหลี่ยแพร่ใจนี้คือครูนพนันขวัญประภานะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ล่วงแหลกประธานสภากาแฟนาวัดเจ้าเดิมและครับผู้ใหญ่ใจดีทีน่ารักข้อมาวันนี้ล่วงแหลกบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงคุณนกนะครับคุณนกบางล่งนะครับแล้วก็ปาจิตทุงคาล่วงใกล้สาวจีซ่าหยักลุงคิดมู่แปดนะครับผู้ใหญ่แหลกคุณอ่อนสุภาเศร้าแหลกเสริมซวยแล้วก็นายหัวหนับเข้าทะล่มนะครับรวมถึงคุณแดงจันดัดซะหยักด้วยนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับที่เข้ามาแล้วในช่วงนี้นะครับคนแรกเลยก็คือซาวจีนะครับแต่ว่าชายโปรไฟล์ว่าลวงใกล้ซะหยักครับก็เข้ามาแล้วคุณสุนันท์สุวรรณชัดหรือว่าบานันทำซิ่งนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าล่วงแหลกค้ามาแล้วนะครับบานันบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับรวมถึงผู้ใหญ่เหล็กนะครับทันเซมาโลกมิดก็เข้ามาแล้วพี่สุนันก็ส่งรูปตุ๊กตาในดวงตาเป็นรูปหัวใจมานะครับท่านอเนกผิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่วันเพ็ญพายุหากฤทธิ์หรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพี่สาวใจดีที่น่ารักอีกคนนึงบอกว่าชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับท่านสมบัติมันยืนนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอก้อยวันนี้ขอฟังเพลงบ้าชัดๆนะครับคงเพ็ญผักลักขณานะครับเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงถ่ายนิดนึงนะครับนาชอบแลมเพชรนะครับหรือว่านาคุ้มดีเจครับวันนี้ขอฟังเพลงบัวตุ้มบัวบ้านเวอร์ชันใครก็ได้ครับหมอภัยทุกคนที่ฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่นะครับเดี๋ยวจัดหานะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับนะคุ้มท่านสมบัติมันยืนบอกว่าเสียงวิทยุชัดเจนดีนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ติดค้างกันไว้เมื่อวันศุกร์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับผมไม่ถึงเป้านะครับท่านทุกท่านที่ฟังอยู่ก็ให้กำลังใจผู้ดำเนินรายการมาด้วยการขอเพลงนะครับแต่ในว่าในเมื่อติดค้างก็จะต้องเปิดชดเชยให้ในวันต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าติดค้างเมื่อวันศุกร์ส่งเพลงนะครับเป็นเพลงโปรดเทิดดวงใจนะครับจากการขับร้องของทูลทองใจคุณอ่อนสุภาข้อมานะครับเปิดให้ในช่วงนี้แล้วก็ข้าดอยเพียงดินนะครับจากการขับร้องของสดไส้หลวงโผทองนะครับพี่วิทยาไส้สมบัติข้อมานะครับเปิดให้ในช่วงนี้เช่นกันนะครับขอบคุณทางซองทันเลยครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจบลงไปนะครับคาดอยเพียงดินจากการครับรองคงสดใสรุ่งโพทองนะครับพี่วิทยาใส่สมบัติข้อมาโดยเฉพาะเพลงคาดอยเพียงดินนั่นนะครับผมจำได้ว่าสดใสรุ่งโพทองเนี่ยร้องซองเวอร์ชันนะครับน่าจะเป็นต้นฉบับเลยทีเดียวแล้วครับก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าหลังจากที่สดใสรุ่งโพทองร้องนี่ก็ทะลักก็จะเป็นซายันสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นซายันสัญญาซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณไม้พิรมพรต้อมเรนโบว์นะครับสันติดวงสว่างนะครับแล้วก็น้องเดียวสุวรรณแหวนทองด้วยนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าเอกชัยซี่วิชัยก็เอามาร้องด้วยนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นอมตะนะครับไม่ถึงว่าผู้ประพันธ์ในแต่งเนื้อร้องได้ดีทีเดียวนะครับโดยมีศิลปินรุ่นลังๆก็เอามารวมถึงพกบิ๊กไอด้วยนะครับเอามาโคเปอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนักร้องรุ่นใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนทวงทำนองไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเนื้อร้องยังคงเดิมนะครับเป็นเพลงที่มีคุณค่ามากเลยทีเดียวนะครับคาดอยเพียงดินเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเหล่าข่าวดังนะครับช่วงแรกก็ก้อนอีกสักนิดนึงนะครับพี่กฎทายางนะครับพี่กฎทายางบอกว่าลบเหลี่ยแพร่ใจให้บัดแพร่นะครับนี่น่าจะเป็นเพลงแร้นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์อิโมจิโบกมือมานะครับขอบคุณพี่กฎที่ยังคงให้การต้อนรับนะครับให้การติดตามรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่นะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์นะครับนี่ก็พี่สาวใจดีที่น่ารักอีกคนนึงนะครับบอกว่าฟังอยู่ค่ะน้องก้อยนะครับรวมถึงคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยนี่ก็เพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนสี่อย่าไปด้วยกันนะครับรับฟังอยู่ที่กรุงเทพนะครับขอบคุณอย่างสูงโลกไก่สายักนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะพี่ดีเจสุดละโอ้ยแหมคำนี้นะครับต้องการที่สุดเลยนะครับสาวจีน่าจะพิมพ์มาเองไม่น่าจะรอไว้แล้วครับ56แล้วอีก4ปีข้างหน้าก็ต้องลาชีวิตราชการไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมานะครับโดยเฉพาะคำว่าสุดล่อนี่ก็มีกำลังใจเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าอัคโคขึ้นมาเลยนะครับขอบคุณซาวจีนะครับสระเด่นหลังคาดังนะครับเป็นช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศานะครับบรรยากาศน่านอนเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่ก็รับประทานอาหารแล้วก็งีบไปได้สักพักด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับน่าจะเป็นช่วงกลางคืนก็ประมาณ24องศาแล้วครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 21:12 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 7:27 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกครั้งเช่นกันนะครับที่เจอกันแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารบริการนะครับด้วยสถานพินิจและก็คุ้มครองเด็กและก็เยาวชนจังหวัดชุมพรนะครับจะดำเนินการรับบุคลากรเพื่อคัดเลือกแล้วก็แข่งขออภัยครับแล้วก็แต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับของจังหวัดชุมพรบ้านเรานี่เองโดยรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันพฤหัสที่17กันยายน2569นะครับที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อได้นะครับติดต่อที่077-534-599นะครับย้ำนิดนึง077-534-599ครับหรือว่าทางเฟกนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะได้ฉายกันแล้วนะครับหรือว่าทางโทรศัพท์ก็0773ขออภัยครับ0775346000นะครับ534600แต่เบอร์โทรศัพท์นั้น534599นะครับเรื่องราวของสถานพินิจฝากประกาศมานะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ก็เช่นเคยแล้วครับ เรื่องราวข่าวสั้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดกฟผ.และครับผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เขาบอกว่ารู้จักเทคโนโลยี CCUS นะครับเมื่อการลดคาร์บอนไม่ได้ดีแค่ขออภัยครับไม่ได้มีแค่พลังงานสะอาดนะครับบอกว่าการเพิ่มสัดส่วนพลังงานวนเวียนในเป็นแนวทางสำคัญนะครับในการลดก๊าซคาร์บอนเรือนกระจกแล้วก็มุ่งสู้สังคมคาร์บอนต่ำนะครับแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระบบไฟฟ้ายังจะต้องจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงบางส่วนนะครับเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ยังเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องทำให้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผู้ผลิตไฟฟ้าอยู่นะครับโดยเหตุนี้นี่เองหลายประเทศจึงให้ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี CCUS นะครับหรือว่าย่อมาจากคาร์บอนแคปเจอร์ยูนิลิติเซชันแอนด์สตรองนั่นเองนะครับหรือเทคโนโลยีการดักจับใช้ประโยชน์และก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะครับโดยคาร์บอนที่จะเกิดกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือภาคอุตสาหกรรมจะถูกดักจับนะครับถูกดักจับเพื่อนำไปกักเก็บย่างปลอดภัยนะครับหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับโดยในปัจจุบันนะครับหลายประเทศทั่วโลกมีได้นำเทคโนโลยี CCUS นี้นะครับไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นในขณะที่ประเทศไทยก็ได้เริ่มพัฒนาแล้วก็เตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นี่แหละครับในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้านะครับได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งระบบดักจับคาร์บอนโรงไฟฟ้านะครับควบคู่กับการสำรวจศักยภาพแหล่งกักเก็บคาร์บอนใต้ดินในพื้นที่แอ่งลำปางนะครับแล้วก็การต่อยอดในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็วัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าcellular economy นะครับเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและก็พัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศเรานั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดกฟผ.นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นราวข่าวดังแทบจะถูกครั้งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็มาถึงเรื่องราวดีๆแล้วครับความสุขที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงบังเอิญมีหัวใจนะครับจากการขับร้องของไพ่ผงสะท้อนนะครับเพลงนี้สาวจีซ่าอยากเข้ามานะครับวันนี้สาวจีบอกว่ามอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกคนนะครับแล้วก็พิเศษให้กับล่วงเหล็กสาวห้อยนะครับแล้วก็แฟนเพลงคนใหม่นะครับที่ติดตามอยู่ในวิทยุก็คือคุณตาน้อยยายเหล็กนะครับซอยลังเข้าขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับรวมถึงคุณแดงจันรัตแล้วก็ดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณพี่เศร้าใจดีที่น่ารักทำอาหารอร่อยด้วยนะครับแล้วก็เพลงหัวใจฟากท่ามนะครับจากการขับร้องของฝนธนาสุนทรเพลงนี้คุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสียงถูกสายแล้วก็พิเศษให้กับดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเวลาก็ลงเร็วล้วงเลยเร็วเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบรรยากาศแบบนี้มันหงวงแล้วครับก็เลยเบอร์ไปสักนิดนึงนะครับขอไปเป็นข้อแก้ตัวแล้วนะครับก็เดินออกไปข้างนอกเนี่ยยังมืดครึมอยู่เลยนะครับนาวจ้องที่บางมากเลยนะครับก็เปิดแอร์เย็นๆนะครับเปิดเพลงบรรเลงเบาๆรับยาวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยภาระหน้าที่ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมถึงบ่าวนั้นนะครับบอกว่าฝนแรงก้อนนะครับคอยทำดีเจหมายถึงว่ามีนัดทำกรงสัตว์เลี้ยงกันนั่นเองนะครับกับบ่าวนั้นนะครับขอบคุณนะครับบ่าวนั้นไม่เป็นได้ก็ไว้โอกาสให้สะดวกก้อนก่อนแล้วกันนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของศรีนวลสมบัติเจริญนะครับเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างต่อตำนานราชาเพลงลูกทุ่งไทยก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับเธอไม่เพียงแต่เป็นภรรยาคู่ชีวิตนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งนะครับของครอบครัวหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ชีวิตครอบครัวกับราชาเพลงลูกทุ่งของแม่ศรีนวลสมรสกับครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญนะครับช่วงที่สามีสร้างชื่อเสียงและก็ก่อตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของตนเองนะครับทางคู่ก็มีทายาทรวมกันทั้งหมด5คนแล้วครับซึ่งต่อมาหลายคนก็ได้กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับก็ได้แก่นะครับชื่อออดสมพงษ์สมบัติเจริญนะครับแอดสุรชัยสมบัติเจริญศิรินทิพย์สมบัติเจริญหรือว่าชื่อเอื้อมนะครับแล้วก็ชื่ออุ้มสุรชาติสมบัติเจริญนี่ก็ได้เป็นศิลปินด้วยนะครับแล้วก็สุราเดชสมบัติเจริญหรือว่าชื่อกิ้งก้องนั่นเองนะครับโซลักของครอบครัวนะครับแล้วก็การประสานงานตำนานเหตุการณ์สะเทือนขวัญวงการเพลงไทยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2511นะครับเมื่อสุรพลสมบัติเจริญถูกลบยิงเสียชีวิตย่างกระทันหันในวัยเพียง37ปีนะครับในเวลานั้นแม่ศรีนวลต้องรับภาระหนักในการเป็นเสาหลักเลี้ยงดูบุตรธิดาทั้ง5คนนะครับด้วยความยากลำบากเพียงลำพังมานั่นเองนะครับนอกจากบทบาทของแม่ที่เข้มแข็งแล้วนะครับศรีนวลสมบัติเจริญก็ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนให้ลูกๆเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อสานต่อสายเลือดศิลปินนะครับตัวอย่างชัดเจนก็คือเป็นผู้ชักนำและก็สนับสนุนให้สุรชัยสมบัติเจริญก้าวสู่วงการนักร้องเพลงลูกทุ่งอย่างเต็มตัวปีพ.ศ. 2522นั่นเองนะครับรวมกับครูเพลงชื่อดังรวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ช่วยประคับประคองชื่อเสียงของตระกูลสมบัติเจริญนะครับอายุของครูแฟนเพลงชาวไทยมาโดยตลอดนะครับบั้นปลายชีวิตของแม่ศรีนวลนะครับครองตัวเป็นโสดมาตลอดนับตั้งแต่เสียสามีเสียชีวิตนะครับเพื่ออุทิศเวลาทั้งหมดนะครับให้กับการดูแลครอบครัวในช่วงบั้นปลายเธอก็มีอาการป่วยตามวัยแล้วครับแล้วก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการไตวายนะครับเมื่อวันที่3มีนาคม2559นะครับในวัย80ปีปิดตำนานสตรีเล็กผู้อยู่เคียงและก็สานต่อเจตนารมณ์ของราชาลูกทุ่งไทยย่างครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศรีนวลสมบัติเจริญที่ผมนำเรื่องนี้มาก็เนื่องจากว่านึกได้แล้วครับมาเมื่อวันศุกร์ฐานสมบัติมันยืนคอเพลงของศรีนวลสมบัติเจริญมานะครับผมก็เลยยิบยกมาไลฟ์ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเปิดเพลงตายเงาเดือนนะครับตายเงาเดือนของศรีนวลสมบัติเจริญแล้วก็เพลงรักแรกพบนะครับรักแรกพบของสัญญาพรนารายณ์นะครับบ่าวนั้นทำซิ่งข้อมานะครับเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:57 น.นะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราเช่นเดียวกันแล้วครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังขอบคุณพ่อโอ๋นะครับที่เอาเฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงบ้าชัดๆนะครับจากการขับร้องของเพนผักลักขณานะครับเพนผักลักขณาจากคำข้อของฐานสมบัติมันยืนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พานมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ครบถ้วนไม่ติดค้างนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: ชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ

0: กิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
1: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะ
0: ก็เราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการในตรงนี้ค่ะนอกจากพวกเราสองคนณตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังนะที่กำกับดูแลควบคุมในส่วนของช่างเทคนิคนะนายบัญชาการเกลือค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในประเด็นในส่วนของวันนี้นะคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็มีในส่วนของประเด็นมากมายหลายรายการนะคะในเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงถัดมานะคะ PRD Service ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กันในช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของเรากันนะคะค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพร้อมด้วยนายสันเพชรบุตรยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดค่ะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการค้าค่ะแต่ภาคเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งการพัฒนากระบี่นะคะจะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะโดยได้กำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะที่กระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายค่ะในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องค่ะคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
0: ค่ะ
1: ซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยกรมทางหลวงชนบทค่ะเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างค่ะในวันที่31สิงหาคม2569นี้
0: ค่ะ
1: และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะก็จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขในส่วนของข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะคะระหว่างเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่นะซึ่งปัจจุบันก็พึ่งพาในส่วนของแพขนานยนต์นะคะที่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของระยะเวลาความสะดวกในการเดินทางนะคะซึ่งแล้วก็รวมไปถึงการขนส่งสินค้าด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะพี่ปายซึ่งในพื้นที่เกาะลันตาเองก็มีผู้คนนะอยู่เป็นจำนวนมากนะรวมไปถึงในการอพยพประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของเกาะลันตาเองนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เทศกาลเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของปริมาณรถนะคะค่อนข้างที่จะเยอะและสะพานจุดนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากทางหลวงนะคะหมายเลข4206นะคะทิ้งมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่บริเวณตำบลเกาะกลางนะคะแล้วก็ข้ามไปยังเกาะลันตาโดยใช้ความยาวประมาณ1,780 เมตรนะทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นถนนในส่วนของ2ช่องจราจรค่ะซึ่งในส่วนของการออกแบบนะคะก็จะเป็นการออกแบบในลักษณะของใช้สถาปัตยกรรมนะคะที่มีการนำเอาอัตลักษณ์นะคะเสากระโดงเรือสำเภาแล้วก็เอาในส่วนของกระบี่ไขว้ค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้สะพานแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คนะคะที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ค่ะคุณฟังคะหากถ้าเกิดสะพานแห่งนี้นะคะแล้วเสร็จนะคะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572นะคะไม่เพียงแต่จะปลดล็อกในเรื่องของปัญหาของการลดในเรื่องของการเข้าคิวในส่วนของแพขนานยนต์นะคะแต่ยังจะกลายเป็นในส่วนของแลนด์มาร์คค่ะที่จะหนุนในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเกาะลันตาได้อย่างยั่งยืนค่ะพี่ปาย
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนความโปร่งใสในระดับพื้นที่กันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะณห้องประชุมนางหงโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะโดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน150คนค่ะซึ่งการประชุมจัดขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลค่ะเพื่อยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐค่ะพร้อมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็มุ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมนะคะโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในการบริหารราชการในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาไปดูการทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสอบต.ค่ะปรับแผนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่นะคะลงไปประเมินความเดือดร้อนแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาย้ำประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนสถานที่นะคะประกอบเดินหน้าอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาเปิดกิจการได้เร็วค่ะ
0: ค่ะในส่วนเดียวกันนะคะทางสอบต.เองก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารประสิทธิภาพและก็เยียวยาค่ะเพื่อที่เชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และก็ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารและก็เข้าถึงอย่างทั่วถึงกันเลยค่ะทั้งนี้หากรัฐบาลนะคะก็ย้ำเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลจะไม่รอให้ประชาชนค่ะขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นผู้ที่จะลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงที่เลยค่
1: ะ
0: ก็ถือเป็นการปรับกระบวนการทำงานที่ช่วยลดในเรื่องของภาระและก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุดค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของ1เมนู1จังหวัดกันบ้างพี่ปายรู้จักเมนูนี้ไหมคะอยู่ชา
3: ไม่รู้จักเลยค
0: ่
3: ะ
0: คนอันนี้เป็นในส่วนของมันแก้วค่ะพี่ปายซึ่งจะเป็นในส่วนของมันแก้วผัดกับปลาหมึกแห้งนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะก็เป็นเมนูพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของจังหวัดพังงาค่ะผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะที่มีภูมิปัญญาแล้วก็เป็นรสชาติที่สืบกันมาค่ะจึงได้เป็น1เมนู1จังหวัด1เมนูนะคะที่เชื้อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste ของปีนี้ค่ะปี2569เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านวัฒนธรรมกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุไรวรรณเนงามวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนของ The Lost Taste หรืออาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปหรือหายไปแล้วของจังหวัดพังงานะคะปีนี้รองบูดแล้วนะคะอันดับหนึ่งก็คือยี่หูฉาซึ่งเมนูยี่หูฉาที่ได้รับการบูดของชาวพังงาในครั้งนี้นะคะเป็นอาหารในประเพณีงานบุญของท้องถิ่นพังงาหรือวัฒนธรรมเปิร์นอารากันซึ่งเป็นการผสมผสานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจีนกับชาวมุสลิมนะคะก็เป็นอาหารที่อยู่ในงานบุญประเพณีซึ่งลูกหลานสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเป็นที่นิยมกันมากนักในสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการทำการถนอมอาหารที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาก็คือเรื่องของการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นมันเกลนะคะกับปลาหมึกแห้งก็นำมาผัดผสมกันนะคะใช้สมุนไพรพื้นถิ่นนะคะในประเพณีงานเทศกาลของชาวจีนนะคะในวันเช้งเม้งก็ดีวันไหว้บรรพบุรุษก็ดีนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่จะได้รังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นโดยการถนอมอาหารซึ่งได้รับความนิยมเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องเผยแพร่ให้ลูกหลานได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะยี่หูฉาก็จะส่งเสริมให้มีการ สาธิตจำหน่ายในงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาหรืองานอย่างเช่นของสำนักงานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นจังหวัดจัดขึ้นอย่างเช่นไนเอ็ดมิวเซียมก็ดีมากกับอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ดีอย่างเช่นเร็วๆนี้ก็จะได้รับประทานกันในงานไนเอ็ดมิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำคิมในวันที่28 29 30นะคะสิงหาคมนี้นะคะหวังว่าเมนูเหล่านี้จะได้รับการเผยแพร่เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมของจังหวัดพังงาต่อไปจะช่วยส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเรื่องผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นได้มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับใครที่มาเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะก็อย่าลืมที่จะมาลองหาเมนูนี้ค่ะยูชานะคะลองทานกันดูค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ PRD Suite ค่ะจังหวัดพังงาค่ะขอขอบคุณและชื่นชมผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้ง3รายค่ะได้แก่นางสมจิตลิ่มเศรษฐโถนางวันดีสงวนผลและนางวันเพ็ญยมนาที่เสียสละบริจาคที่ดินค่ะเพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะอำเภอตะกั่วป่าค่ะทำให้โครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยนะคะสามารถเดินหน้าต่อได้โดยการเสียสละครั้งนี้นะคะไม่เพียงสนับสนุนการก่อสร้างสะพานนะคะแต่ยังช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเกาะคอเขาค่ะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะในส่วนของโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะคอเขานะคะก็มีระยะทางรวมกว่า 4.96 กิโลเมตรนะคะซึ่งถือว่าทั้ง3รายค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะสร้างในส่วนของความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่จะให้มีการเชื่อมต่อไปยังเกาะคอเขาเนี่ยค่ะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือเป็นขอบคุณแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาอีกหนึ่งเสียงหน้าที่ท่านได้อุตส่าห์ในส่วนของบริจาคที่ดินทั้ง3รายค่ะก็ต้องชื่นชมค่ะในการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทั้ง3ท่านค่ะมาต่อกันด้วยสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังปิดกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันนิดนึงค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะทั้งนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่อาจจะตกสะสมในช่วงนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกันด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะที่กำลังค่อนข้างแรงนะช่วงขณะนี้โดยเฉพาะมีคลื่นสูงค่ะ 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยนะคะตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่ทางสทพังงานะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์และก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มกานะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในรายการ5แยกข่าวโดยสวทกระบี่เป็นแม่ข่ายค่ะและก็รายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมใส่ใจค่ะ
2: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่ไม่เคยลืม

0: เดือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะตอนนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชปุจฉาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสขอพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่าการประกอบอาชีพของชาวพังงานั้นในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี
0: ้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
3: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอย

0: พื้นผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนซึ่งเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะการแต่งกายของไทยได้อย่างงดงามและพระราชกรณียกิจด้านชุดไทยยังช่วยให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยในปีพุทธศักราช2505นิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่างโวกได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ความงดงามของผ้าไทยและชุดไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศจากวันนั้นถึงวันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างต้นแบบเครื่องแต่งกายหากยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผ้าไทยและภูมิปัญญาของช่างทอช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิด Form Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
1: สวัสดีค่ะบริวารในงานนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายหรือผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งแปดนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสำหรับของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมทั้งเป็นเบสที่เราร่วมกันในการเดินเบสนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมและก็แนวคิดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆในโรงเรียนเยาวชนอย่างเราจะได้ มีต้นเบสที่ดีและก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆไม่จะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนแล้วก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะแล้วก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไปในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดปลอมมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะเรื่องของการแต่งกายก็ดีเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากงานจักษานงานช่างฝีมืองานหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องผมค่ะเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ประกอบด้วยภูมิปัญญางานช่างฝีมือของบรรพบุรุษของเรานะคะอย่าลืมนะคะในรวมโดยส่วนนี้จะได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคราชการและตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะที่ได้ช่วยกันคิดค้นชุดไทยพระราชนิยมทั้งเป๋ๆและก็เครื่องประดับนะคะประกอบของสตรีไทยสู่สากลนะคะแล้วก็แต่งกายแบบไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินติดแฮชแท็กนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาพภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
0: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตาด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติด นี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้าข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไปพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงความพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนของตนเองร่วมกับระดมทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
3: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์ก็คือ 8,000 บาทที่มอบแก่หมู่บ้านนะครับทุนศรัทธาก็คือจากกิจกรรมที่หมู่บ้านร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงิน 8,000 บาทนี้งอกเงยขึ้นและก็ทุนปัญญาก็เกิดจากชาวบ้านรวมกันคิดรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้เงินส่วนนี้งอกเงยกันมานะครับโดยกิจกรรมต่างๆมีจุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยมี51หมู่บ้านและก็7ชุมชนนะครับใน51หมู่บ้านนี้ก็เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว48หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน3หมู่บ้านสำหรับในเขตเทศบาลนะครับก็จะเป็นกองทุนแม่แล้ว4หมู่บ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นกล้าอีก1หมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านต้นกล้า3หมู่บ้านรวมกับ1ชุมชนในเขตเทศบาล4หมู่บ้าน1ชุมชนนี้นะครับซึ่งจะเข้ารับเงินพระราชทานความถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้วเมื่อนำเงินขวัญถุงเข้าในหมู่บ้านก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานที่ได้รับมานะครับซึ่งในหมู่บ้านก็จะนำเงินเหล่านั้นมาเฉลิมฉลองทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เงินส่วนนี้งอกเงยขึ้นนะครับซึ่ง51หมู่บ้านนี้ก็จะครบภายในปีนี้ส่วนในเขตเทศบาลก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านต้นกล้าและภายในอีก2ปีนี้ก็จะครบทั้งพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่า51หมู่บ้าน7ชุมชนนะครับซึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนของคุณแม่ของแผ่นดินทำได้ทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทำกิจกรรมสาธารณะสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกของชาวเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับในอำเภอตะกั่วป่าก็มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นนะครับก็จะมีบ้านท่าจูดหมู่ที่3ตำบลบางนางสีนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านมีการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในหมู่บ้านส่วนอีก1หมู่บ้านก็คือบ้านในปีหมู่ที่6ตำบลบางไทรนี่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยจะมีการจัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะครับแล้วก็มีส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาเล่นกีฬานะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการขับเคลื่อนที่ดีเด่นอยู่ความสำเร็จของทั้งสองหมู่บ้านนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนตั้งแต่คนแก่เด็กเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนหนึ่งคนใดนะครับเป็นปัญหาระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับประเทศนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเป็นจุดเล็กๆที่ว่าจะขยายความเข้มแข็งไปสู่อำเภอประเทศต่อไปนะครับครับสำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอตะกั่วป่านะครับนอกจากเป็นการส่งเสริมและก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้บางหมู่บางชุมชนมีอาชีพนะครับห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเราชาวอำเภอตะกั่วป่านะครับชาวกองทุนแม่ของแผ่นดินก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไปครับ
0: จากเงินกองทุนก้อนเล็กๆจึงค่อยๆเติบโตเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของความร่วมมือความเสียสละและความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมมีการติดตามตรวจสุขภาพกองทุนและส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพื่อให้กองทุนสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยั่งยืนเพราะกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่คือพลังแห่งความดีพลังที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมปลอดภัยและประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4: ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบกตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา

0: ในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟม้ารือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
4: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง พื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

0: รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้าง 1. ท่านต้องดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นนส3หรือสค1หรือนส3กให้รู้ว่าเป็นต้นฉบับเอกสารหรือไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หรือมีตราประทับเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องหรือไม่ทางที่ดีให้นำต้นฉบับเอกสารไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับเอกสารจริงๆดูชื่อนามสกุลของคนขายว่าผู้ที่นำมาขายนั้นมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าและเป็นคนจดทะเบียนสิทธิ์ลำดับสุดท้ายหรือไม่ต่อไปครับดูรูปที่ดินที่ดินที่เราจะซื้อต้องลงไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมตรงเพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นตรงกับเอกสารสิทธิ์ดูสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางไฟฟ้าประปาเพื่อให้รู้ว่าที่เราซื้อไปนั้นจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ดูผังเมืองที่ตั้งของที่ดินว่าผังเมืองดังกล่าวนั้นเป็นผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองอุตสาหกรรมหรือเป็นผังเมืองที่มีการที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นหรือสถานศึกษาเพราะเราจะได้ใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หากเราซื้อที่ดินจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปซื้อในผังเมืองเกษตรกรรมเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างโรงงานแน่นอนดูภาระผูกพันของที่ดินแปลงดังกล่าวว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นนะครับมีภาระผูกพันเกี่ยวกับจดจำนองกับคนอื่นไว้หรือเปล่าขายฝากกับคนอื่นไว้หรือเปล่าหรือมีภาระจำยอมต้องเป็นทางออกทางเดินของที่ดินแปลงอื่นหรือเปล่าหรือเป็นทางจำเป็นอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ดินเต็มแปลงเนื่องจากต้องเปิดทางให้กับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมอยู่หรือไม่นอกจากนั้นดูแนวเวรคืนของที่ดินดังกล่าวว่าราชการจะมีแนวเวรคืนทำทางหลวงแผ่นดินทำรถไฟฟ้าหรือมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อย่างไรดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนปกติจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการถือครองที่ดินยังไม่เกิน5ปีหรือมีการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ได้มีการครอบครองบ้านและที่ดินไว้ยังไม่เกิน1ปีกรณีดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% มีค่าอากรสแตมป์อีก 0.5% ข้อตกลงเหล่านี้เรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ต้องตกลงกันว่าใครเป็นคนออกให้ชัดเจนผู้ซื้ออาจจะออกฝ่ายเดียวผู้ขายอาจจะออกฝ่ายเดียวหรือในกรณีตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างออกคนละครึ่งและเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าข้อตกลงนั้นบรรลุผลอย่างไรถ้ายังไม่ได้เช็ค5เรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิฉะนั้นอาจถูกโกงได้

0: ีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่อะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่อะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้สสส.เชียร์เต็มที่
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรค่ะมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอกันก่อนเคารพธงชาตินะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดียวกันนี้นะติดตามกันได้ทางวิทยุค่ะสวทชชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าติดตามกันได้ทางหน้าเพจ Facebook สวทชชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมาฝากกันตลอดทั้งวันนะคะบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพค่ะหรือว่าเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะที่จะมาฝากกันในช่วงท้ายของรายการเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้มาดูกันนะคะน้องหนุ่มนำเรื่องอะไรมาฝากบ้างนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของพิพัฒน์ลั่นปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7โชโคตย้ำมีความพร้อมเปิดทดลองวิ่งฟรีM82 บางขุนเทียนบ้านแผ่วนะคะเพิ่มเติมในช่วงของเอกมัยบ้านแผ่วขออภัยค่ะในช่วงของเอกชัยบ้านแผ่วนั่นเองค่ะในส่วนของสุขภาพค่ะวันนี้นำเรื่องของรู้และป้องกันก่อนโดนฟ้าผ่านะคะในช่วงท้ายค่ะช่วงข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพมาหลอกแล้วทิ้งพี่ไปนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะแต่ก็นอกจากข้อมูลข่าวสารที่จะมาฝากแล้วนะคะก็ไม่ลืมที่จะนำผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะสำหรับช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะของรายการบอกเรา90ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่ชอบแนวเพลงเพื่อชีวิตก็ติดตามกันได้นะคะก่อนเคารพธงชาติแล้วก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่บอกไปนะคะเอาละค่ะไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้กันค่ะวันนี้นำเรื่องของพิพัฒน์ลั่นนะคะปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตรย้ำมีความพร้อมนะคะในการเปิดทดลองวิ่งฟรีถนนสายM82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะคะเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะอธิบดีกรมทางหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วซึ่งกรมทางหลวงนะคะจะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนนี้ค่ะนายพิพัฒน์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตลอดทั้งเส้นทาง M82 เอกชัยบ้านแพ้วค่ะมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการแล้วนะคะดังนั้นวันที่28สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการปิดตำนานถนนพระราม2ที่ก่อสร้างมาอย่างยาวนานหลายสิบปีสามารถลบภาพจำถนน7ชั่วโคตรออกไปได้นะคะทางนี้ทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วหรือมอเตอร์เวย์M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะเป็นโครงการยกระดับบนถนนพระราม2ตลอดสายรวม25กิโลเมตรค่ะที่มุ่งแก้ปัญหารถติดสะสมเรื้อรังพร้อมยกระดับโลจิสติกการค้าและอัดฉีดกำลังซื้อสู่ภาคการท่องเที่ยวนะคะซึ่งสมุทรสาครหัวหินก็รับนโยบายควิกวินกระทรวงคมนาคมค่ะโดยหากต้องการสอบถามสภาพการจราจรหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนถนนทางหลวงก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะคอยดูนะ28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะเปิดให้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะจะลบภาพจำถนน7ชั่วโคตรถนนพระราม2นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้

ซื้อยูยาสารพันเสื้อกางเกงไว้สวมใส่ผิวไม้เกรียมหนังดำกล้าสู้กับงานสู้ทนไหวลูกและเมียดังดวงใจหนักปานใดไม่หวั่นเกรง

0: ส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของรู้และป้องกันก่อนโดนฟ้าผ่านะคะเมื่อเข้าสู่หน้าฝนสิ่งที่ต้องระวังและใส่ใจนอกเหนือจากสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหวัดแล้วยังหมายรวมถึงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่มักเกิดจากฟ้าผ่าตามมานะคะซึ่งจากสถิติผู้ที่โดนฟ้าผ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะดังนั้นเมื่อมีฝนตกและมีฟ้าผ่าต้องรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยดังนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเช่นทุ่งนาสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟและต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูงนะคะอย่างเช่นต้นไม้สูงเสาโทรศัพท์เสาไฟฟ้าค่ะไม่กางร่มที่ปลายโลหะยอดแหลมนะคะในที่โล่งแจ้งแล้วก็ไม่ถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัวอย่างเช่นเบ็ดตกปลาหรือว่าไม้กอล์ฟค่ะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเนื่องจากมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบนะคะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นไฟฟ้ามีผลให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกายด้วยนะคะกรณีหลบอยู่ในรถยนต์ค่ะไม่จอดรถใกล้ต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ดับเครื่องยนต์ปิดกระจกและไม่สัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะควรนั่งกอดอกหรือวางมือบนตักค่ะในส่วนของกรณีอยู่ในอาคารนะคะไม่ควรออกจากอาคารหน้าต่างทุกบานนะคะอยู่ห่างจากผนังอาคารและประตูหน้าต่างห้ามใช้โทรศัพท์บ้านเล่นอินเทอร์เน็ตถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยหากเกิดฟ้าผ่าลงมาที่บ้านนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดที่ไฟฟ้าสามารถวิ่งเข้าสู่ตัวเราได้อย่างเช่นสายไฟสายอากาศสายโทรศัพท์บริเวณน้ำท่วมขังอันตรายเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะแต่ถ้ารู้จักระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากการโดนฟ้าผ่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้นะแต่ว่านำมาเตือนกันในเรื่องของฟ้าผ่านะคะวันนี้รู้และป้องกันก่อนโดนฟ้าผ่าค่ะเอาละค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องเท็จเรื่องของมิจฉาชีพกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้กลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมกับมิจฉาชีพกันก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพมาหลอกแล้วทิ้งพี่ไปได้รางวัล 10,000 บาททั้งที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะนี่คือสัญญาอันตรายตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะคะของรางวัลปลอมเพียงข้อความเดียวอาจพาไปถึงการขโมยข้อมูลหรือเสียเงินได้ค่ะจุดสำคัญไม่ใช่แค่ดูว่ารางวัลน่าเชื่อถือไหมแต่ต้องถามก่อนว่าข้อความนี้มาจากทอกช่องทางทางการจริงหรือไม่เพราะว่ามิจฉาชีพนะคะก็จะใช้ทั้ง SMS ข้อความแจกของฟรีแล้วก็สิทธิพิเศษเป็นเหยื่อล่อให้กดลิงก์มาแล้วหลายรูปแบบค่ะหากได้รับข้อความลักษณะนี้อย่า กดลิงก์จากข้อความนะคะให้เปิดเว็บไซต์แอปหรือช่องทางทางการของหน่วยงานหรือบริษัทนั้นด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบนะคะข้อมูลเพิ่มเติมด้านรูปแบบการหลอกตำรวจไซเบอร์หรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ฝากแชร์หลักง่ายๆไว้เตือนคนทุกท่านนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่มีข้อความบอกมาว่าได้รางวัลให้หยุดก่อนกดลิงก์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดิจิทัลเฮลท์ไทยแลนด์นะคะรู้ทันตรวจสอบแล้วก็ไม่โอนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาจจะเจอกันบ่อยๆนะ SMS มี SMS ให้แบบอยู่ๆได้รางวัลแล้วก็ให้กดลิงก์นะคะอาจจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะคะผู้ชมผู้ฟังต้องระมัดระวังต้องเอ๊ะๆไว้ก่อนนะว่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะนำมาเตือนในหลากหลายรูปแบบของมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะเกิดเจอกับตัวเองก็จะได้รู้ว่านี่มันมิจฉาชีพนะคะจะได้ไม่ต้องหลงกลตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้ำบุ๋มเย็นจิตรกรรมจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ12รายจากกองทุนกปท.รวมกว่า 9.5 แสนบาทประมงชุมพรผนึกกำลังกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือรัฐบาลเดินหน้าทรัฟฟี่ EDU ยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาเชื่อม EDU Pass มกราคม2570เจเศษระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูน่านตั้งเป้าคืนพื้นที่ใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ

0: มโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวชุมพรส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ12รายจากกองทุนกปท.รวมกว่า 9.5 แสนบาทวาทีร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณโรงแรมชุมพรการ์เด้นตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและผู้ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเข้าร่วมพิธีนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีเป้าหมายในการฟื้นฟูและเยียวยาผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีศักยภาพโดยจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพร่างกายผ่านการตรวจประเมินและรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับจังหวัดชุมพรมีผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนจำนวน12รายโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ตรวจประเมินและจัดหาอุปกรณ์ตามความเหมาะสมก่อนผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการรวมวงเงินทั้งสิ้น 953,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่ได้รับได้แก่ขาเทียมรถนั่งคนพิการหัวลากรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับเพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างโอกาสและลดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตช่วยให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นตลอดจนกลับมาใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างมั่นคงจึงขอให้ผู้ได้รับอุปกรณ์ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปต่อมาประมงชุมพรผนึกกำลังจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือสำนักงานประมงจังหวัดชุมพรนำโดยนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงคณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจังหวัดชุมพรได้ผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลงแขกลงคลองเพื่อควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำอย่างจริงจังณบริเวณปากคลองบางด้วนและปากคลองชบาหมู่ที่3บ้านไซตูตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรพร้อมทั้งฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยคณะทำงานและชาวบ้านได้ร่วมกันใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนรังในการล้อมจับและรวบรวมปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำสำหรับผลการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่และชาวบ้านสามารถจับปลาหมอคางดำได้ประมาณรวมทั้งสิ้น 2,577 กิโลกรัมโดยจากการสุ่มตรวจวัดตัวอย่างจำนวน100ตัวซึ่งมีน้ำหนักรวม 8,320 กรัมพบว่าตัวอย่างปลาหมอคางดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาว24เซนติเมตรน้ำหนัก220กรัมส่วนขนาดเล็กที่สุดมีความยาว 12.5 เซนติเมตรน้ำหนัก50กรัมและมีค่าเฉลี่ยความยาวอยู่ที่ 15.8 เซนติเมตรพร้อมน้ำหนักเฉลี่ย167กรัมต่อตัวซึ่งข้อมูลจากการสุ่มตรวจวัดนี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปต่อมารัฐบาลเดินหน้าทรัฟฟี่ EDU ยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาเชื่อม EDU Pass มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาผลักดันระบบ Traffy EDU เป็นช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาจากนักเรียนผู้ปกครองครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วตรงจุดและเป็นระบบระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมปัญหาสำคัญเช่นการกลั่นแกล้งการใช้ความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการรับเรื่องคัดกรองระดับความเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลพร้อมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเชื่อม Traffy EDU เข้ากับซูเปอร์แอป EDU Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงเพื่อให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงบริการต่างๆผ่านดิจิทัล ID เดียวกันโดยคาดว่าจะเชื่อมต่อได้ภายในเดือนมกราคม2570รวมถึงพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสวัสดิการเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีความต่อเนื่องครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นรัฐบาลมุ่งหวังให้ Traffy EDU เป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบดูแลและคุ้มครองเด็กที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศต่อมาเจเศษระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูน่านตั้งเป้าคืนพื้นที่ใน7วันนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ37จังหวัดโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณศาลากลางจังหวัดน่านเพื่อเร่งกำหนดแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามข้อสั่งการของรัฐบาลนายเจเศษกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อคืนระบบสาธารณูปโภคและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้โดยเร็วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมรถตักรถบรรทุกรถดูดโคลนและเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งขนย้ายดินโคลนขยะและเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดเส้นทางและบ้านเรือนโดยตั้งเป้าคืนพื้นที่ให้ประชาชนภายใน7วันพร้อมสนับสนุนอาหาร 3,000 กล่องและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคเร่งซ่อมแซมระบบประปาโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้เต็มระบบภายในวันที่24สิงหาคม2569ส่วนพื้นที่ที่ยังมีปัญหาแรงดันน้ำปริมาณน้ำหรือท่อแตกเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วนายเจเศษย้ำว่าการฟื้นฟูต้องดำเนินการให้ครบทุกด้านทั้งการเก็บกวาดพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคเส้นทางบ้านเรือนและการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
5: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบไปแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
7: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:37 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:12 นลงเต็มที่เวลา 7:27 นจบรอบวันทันข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ
1: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้น้ำสะอาดตามปกติจะมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำหรือค่า DO สังเกตุ dissolved oxygen ประมาณ 7-8 มิลลิกรัมต่อลิตรถ้ามีมากกว่านี้จะซึมไปในบรรยากาศถ้ามีน้อยกว่านี้ออกซิเจนในอากาศก็จะซึมเข้าไปในน้ำทั้งนี้การซึมเข้าไปในน้ำนะครับได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเพิ่มของผิวน้ำออกซิเจนในน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ปลาหรือสัตว์อาศัยอยู่ในน้ำได้ต้นน้ำลำธารของประเทศไทยนั้นยังคงใสสะอาดแต่เมื่อไหลผ่านแหล่งชุมชนก็จะเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นเพราะชุมชนเหล่านั้นได้เพิ่มปริมาณความสกปรกเข้าสู่แหล่งน้ำนั่นเองท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้หรือไม่ท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะแล้วก็ไม่ทำให้แม่น้ำสกปรกนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hello.

ช่วยกันสร้างโลกทะเลให้สวยน้ำทะเลให้ใสชายหาดขาวสะอาดเรื่อยไปคงธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์สวท.ชุมพร FM 100 MHz

0: ่มันพบเจอในภาพรวมทั้งประเทศนะคะ
1: ครับอันนี้คือภาพกว้างๆก่อนเมื่อกี้นี้ทั้งบุหรี่ธรรมดาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเมื่อกี้นี้ท่านผู้อำนวยการแตะมาถึงเรื่องของกลุ่มอายุนิดนึงงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องของกลุ่มอายุสักหน่อยนึงครับว่าจากตัวเลขเนี่ยน่าจะอายุลดลงด้วยใช่ไหมครับที่หันมาเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้อายุลดลงเรื่อยๆแต่ว่าจากตอนนี้เรามีข้อมูลเชิงละเอียดแต่ว
1: ่
0: าอาจจะเป็นตัวเลขที่จากข้อมูลกระจายทั่วประเทศนะคะ303พื้นที่เนี่ยคือการสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันเนี่ยถ้าไปเจาะดูค่ะก็อยู่ที่แบบ10%นะคะแต่ข้อมูลชุดนี้มันสะท้อนว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมันมีสัดส่วนที่แตกต่างกันถ้าดูภาพรวมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสัดส่วนของบุหรี่มวลเนี่ยยังสูงตามสถิติภาพรวมของประเทศแต่กลับกันนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงในพื้นที่เขตเมืองพื้นที่ภาคกลางเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้านี่สูงมากๆค่ะแต่มันมีอีกข้อมูลนึงน่าสนใจมากๆว่าเกือบ
1: 70%
0: คนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยที่จะเลิกแล้วก็หยุดกับลองเลิกแล้วไม่สำเร็จแต่มีจำนวนนึงที่ตั้งใจมากๆแล้วก็เลิกสูบได้สำเร็จอันนี้เรื่องต้นที่เขาสะท้อนขึ้นมานะคะประมาณ 2.5% ที่แบบจริงจังแล้วก็เลิกสูบโดยใช้ขบวนของกลไกเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตัวเกือบ 70% ที่เขาลองและอยากเลิกแล้วลองแล้วไม่สำเร็จเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในทุกกลุ่มอายุแล้วก็เจาะไปที่ตัวเด็กเยาวชนที่กำลังเข้ามาแล้วเราก็ต้องป้องกันว่าอย่าให้เขาไปลองจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนบุหรี่มวลธรรมดาเนี่ยค่ะ
1: ครับอันนี้ก็น่าสนใจเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงเรื่องของกลุ่มที่อยากจะเลิกแต่เลิกไม่สำเร็จอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเลยว่าสาเหตุที่เขาตั้งใจแล้วแหละว่าอาจจะเลิกบุหรี่ละแต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยจากสาเหตุอะไรบ้างครับที่แบบทำไมถึงทำไม่สำเร็จสักทีนึงเรื่องของการตั้งใจว่าจะเลิกครับ
0: คือถ้าลองเทียบตอนนี้ค่ะคือจริงๆถ้าเป็นหลักของสุขภาพเนี่ยคือนิโคตินหรืออะไรตรงเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันพอมันติดแล้วมันเลิกยากมาก
1: ๆ
0: กับอีกส่วนหนึ่งอะค่ะจากตัวข้อมูลที่เราเห็นน่ะคือถ้าเทียบกับข้อมูลที่เห็นผู้สูบบุหรี่ในบ้านทุกวันที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะกับกลายเป็นเรื่องปกติว่าเด็กก็เห็นครอบครัวเป็นผู้ใหญ่สูบในบ้านตอนนี้มันมีปริมาณที่10%แล้วก็เห็นในสูบในพื้นที่สาธารณะเกือบ 40%
1: คร
0: ับ บทเรียนตรงนี้มันสะท้อนว่าเด็กหรือคนที่เห็นการสูบเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติ
1: เขา
0: ทำให้การป้องกัน
1: เนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องแปลก
0: ใช่ใช่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นการป้องกันเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นปกติของชีวิตเพราะนั้นเราต้องหาทางในการป้องกันแล้วก็ดึงทุกส่วนตามบทบาทภารกิจเข้ามาทำให้เรื่องตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติของครอบครัวของโรงเรียนหรือของพื้นที่สาธารณะทั่วไปอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าทำให้เป็นเรื่องไม่ปกติเพราะถ้าเขาเห็นปกติอยู่เขาก็มีความแบบอ่ะงั้นฉันสูบได้เพราะคนอื่นก็สูบได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: บุหรี่ไฟฟ้าครับต้องบอกว่ายังคงเป็นปัญหาสำคัญณปัจจุบันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าทั้งเด็กเยาวชนด้วยพิษภัยกันหน่อยนึงสร้างการตระหนักรู้กันนิดนึงครับว่าพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายต่อตัวทั้งผู้สูบเองแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆที่เรารักด้วยมันอันตรายยังไงครับ
0: จริงๆแล้วอะค่ะเราพยายามที่จะไม่เจาะว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อะไรเป็นอันตรายมากกว่ากันแต่มองว่าให้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและมันก็ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็จะพยายามมองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคหัวใจก็ดีโรคสโตรกหรือโรคปอดหรือมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามชวนชาวชุมชนท้องถิ่นหรือคนที่กำลังจะไปข้องเกี่ยวกับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ให้เห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเสี่ยงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพทั้งคนที่สูบแล้วคนที่ได้รับผลจากที่เราสูบประมาณนี้ค่ะ
1: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการเดินหน้าปราบปรามตรงนี้อยากให้ท่านผู้อำนวยการขยายรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
0: ในส่วนของตัวประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีกฎหมายควบคุมแล้วก็ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติที่อันนี้เราดูข้อมูลเชิงลึกอะค่ะก็ยังเห็นว่าในทางปฏิบัตินะคะเด็กยังเข้าถึงจากช่องทางออนไลน
1: ์
0: หรือว่ามีร้านค้าในชุมชนมีบ้างนะคะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดที่อาจจะลักลอบในการจำหน่ายหรือมีเครือข่ายหรือมีการส่งต่อเรียนแบบกันที่ป้าจุดอันนี้มันเป็นโจทย์สำคัญที่จะทำอย่างไรให้กฎหมายอันนี้ค่ะไปถึงในพื้นที่จริงแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องก็คิดว่าในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเห็นจุดร้านค้าไหนที่เราจะชี้เป้าเราเห็นจุดที่เป็นแหล่งที่เยาวชนเขารวมตัวกันนอกจากที่ในโรงเรียนอาจจะมีรั้วบางจุดที่ป้องกันอยู่แล้วหรือเราอาจจะดึงกลไกของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เขารู้ว่าจุดไหนเขารู้นะคะในพื้นที่เนี่ยหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองหรือแกนนำอาจจะเป็นชุดปฏิบัติการที่ทดลองทำที่เราวางแผนกันในเครือข่ายที่สสร่วมกันขับเคลื่อนนะเราพยายามดูว่าจุดเนี้ยถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วก็แจ้งแล้วก็ทำให้กฎหมายเนี่ยค่ะมันมีชั้นในแต่ละชั้นของการบังคับเหมือนที่เราเทียบเคียงกับเวลาข้อตกลงมาตรการของชุมชนตกลงกันขั้นแรกถ้าเจอเราก็เตือนผู้ปกครองถ้าไม่โอเคเป็นข้อตกลงของชุมชนในการปรับไหมถ้ายังไม่ลงตัวอีกตัดสิทธิ์เข้ากองทุนสวัสดิการอะไรที่เป็นสิทธิพิเศษในชุมชนหรือสุดท้ายเนี่ยมันต้องเข้าขั้นรุนแรงว่าต้องเข้ากฎหมายตำรวจอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าในชาวชุมชนท้องถิ่นจะมีชั้นในการที่จะห้ามหรือป้องกันแล้วก็ช่วยกันในเป็นระดับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นครอบครัวเดียวกันคือเราจะใช้กฎหมายทั้งหมดมันอาจจะเป็นการทำที่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าใช้ตัวกลไกของชุมชนกลไกของท้องถิ่นช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือสร้างวัคซีนป้องกันสังคมเหล่านี้ค่ะคิดว่ามันอาจจะเข้าสู่ระบบแล้วก็เกิดความยั่งยืนในการจัดการทั้งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็แอลกอฮอล์หรือการพนันเองที่มันจะตามเข้ามาซึ่งอันนี้ถ้ามันวางในเชิงระบบแล้วก็วางในบทบาทของกลไกต่างๆคิดว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าวัคซีนสังคมมาหลายครั้งเหมือนกันหลายๆคนก็บอกว่าคำนี้ดีจังเลยวัคซีนสังคมป้องกันเด็กจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยคำว่าวัคซีนสังคมที่ไปที่มาเป็นยังไงครับคำนี้แล้วมันจะช่วยอย่างไรได้บ้างครับ
0: คือเราพยายามเทียบเคียงว่าเราเนี่ยสสสเนี่ยพยายามที่จะไปเติมความเข้มแข็งของพื้นที่ความเข้มแข็งในของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพเรามองว่าเราไปสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งภูมิคุ้มกันในที่นี้ก็คือวัคซีนที่ชุมชนเนี่ยเขาเติมกันเองเขาสร้างเกราะป้องกันตอนแรกเนี่ยมันต้องใช้วิธีของการออกแบบก่อนแล้วก็ดูว่าวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันไหนหรือจุดไหนที่มันเหมาะฟิตกับชุมชนฟิตกับโรงเรียนฟิตกับสภาพต่างๆแล้วหลังจากนั้นนะคะจึงเอาข้อมูลเนี่ยมาดูว่าความรุนแรงแล้วก็เอามาดูคุณทางสังคมที่มีแกนนำผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างทั้งที่เลิกบุหรี่ได้แล้วหรือยังไม่เลิกแต่คิดจะเลิกแต่ว่าต้องเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างกติกากฎกติกาการอยู่ร่วมกันแล้วก็จากนั้นคือลดช่องทางที่จะการเข้าเก่งพื้นที่ที่เขาไปรวมตัวกัน
1: ครับ
0: แล้วความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมกับระบบบางจุดมันต้องใช้ระบบช่วยเลิก1600ในการช่วยเลิกหรือบางจุดเนี่ยมันต้องกระตุ้นรณรงค์ในการที่จะให้เขาเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างความรอบรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วแทนที่ค่าใช้จ่ายที่จะเอาไปสำหรับค่าเล่าเรียนหรือบริโภคอาหารที่ดีจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดหนี้จากปัจจัยเสี่ยงที่ น้องๆหรือแกนนำจะเอาไปใช้ตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะเพื่อให้เห็นว่าทั้งครอบครัวทั้งนอกโรงเรียนทั้งชุมชนทั้งท้องถิ่นทั้งหน่วยบริการเนี่ยค่ะเป็นภาพสำคัญที่จะเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญให้คนที่เผชิญปัญหาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้หรือเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เพียงลำพังเนี่ยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่คือแนวทางสำคัญเลยที่ทางสสส.เองเนี่ยดำเนินการเพื่อลดการทั้งสูบบุหรี่ด้วยทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเนี่ยต้องบอกว่ามีการวางกรอบหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่สสส.มีแนวทางมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆตัวเป้าที่วางไว้นะคะจริงๆเราคุยในเบื้องต้นว่าเราท้าทายว่า300กว่าพื้นที่เนี่ยถ่ายภาพไปเห็นว่าอีก2ปีอะค่ะเครือข่ายที่นำร่องโดยชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นได้อยู่เนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลใช้แดชบอร์ดตรงนี้ค่ะในสามารถในการติดตามสถานการณ์พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบพร้อมที่จะขยายผลแล้วก็เสนอระบบต่างๆเพื่อที่จะลองดูว่าถ้าจะลดอัตราการสูบบุหรี่ในชุมชนลงได้ด้วยชุมชนเองอะค่ะก็คิดว่านะคะภายใน2ปีเราท้าทายร่วมกันว่า 10% เนี่ยจะลดลงแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยจะไม่เผชิญหรือมีความที่เข้าใจผิดหรือเสี่ยงหรือไม่มีครอบครัวในการที่จะเป็นภูมิคุ้มกันหรือความเข้าใจในเป็นสิ่งรอบตัวของเด็กเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรามองว่าสสเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้เพราะเราเนี่ยเป็นหน่วยในการที่จะจุดประกายนะคะกระตุ้นต่าและเสริมพลังแล้วเราก็ลองดูว่าเราเช็คเบื้องต้นว่ามันจะมีหน่วยงานที่เป็นระดับนโยบายรวมๆแล้วแบบทั้งกระทรวงทั้งกรมเนี่ยเกือบ15หน่วยงานนะคะแล้วในระดับข้างล่างที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลพี่น้องในพื้นที่เนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอบต.เทศบาลก็ดีหรือโรงเรียนหรือรพสต.หรือตำรวจหรือฝ่ายปกครองผู้นำอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดว่าเป็นภาคีในการที่จะร่วมในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะคิดว่าเราพยายามเทียบว่าเหมือนเวลาเราเทียบว่าการแข่งกีฬาเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยค่ะแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนเนี่ยมีบทบาทภารกิจในการที่จะช่วยกันทำให้ทีมทำให้เรื่องเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะถ้าในที่นี้ก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: ขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลทุกคนต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือประมาณนี้ค่ะ
1: การร่วมไม้ร่วมมือกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งเด็กเยาวชนต่างๆจะได้ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้บ้างในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับ
0: ในเบื้องต้นนะคะเราพยายามที่จะใช้กลไกระดับข้างล่างเราใช้ตัวตามที่เรียนเบื้องต้นก็คืออบต.กับเทศบาลเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะไปเชื่อมทั้งระดับหมู่บ้านแล้วก็ไปเชื่อมกับโรงเรียนส่วนนี้ค่ะถ้าเรามากำหนดในเบื้องต้นว่าเราลองดูนะคะว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเจอตัวคนที่คิดจะเลิกและเลิกไม่สำเร็จถ้าเดินมา100คนเนี่ยเจอ30คน
1: ครับ
0: ตรงนี้เราก็ไปเจาะข้อมูลต่อว่าแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อหรือเกิดจากรู้สึกเป็นเรื่องปกติหรือเกิดจากระบบหรือกลไกไม่รองรับอันนี้จะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะที่เราเอาข้อมูลมาใช้แล้วหลังจากนั้นนะคะถึงจะกำหนดแผนร่วมกันแผนแรกก็คือจะทำตรงนี้ให้สำเร็จภายใน2ปีจะต้องใช้เครื่องมือจุดไหนเข้ามาหรือใครต้องเป็นส่วนสำคัญหรือจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้ามาหรือจำเป็นต้องดึงส่วนนโยบายที่ลงมาขับเคลื่อนเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เองหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือสักกองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจดูแลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ค่ะก็พยายามที่จะใช้ข้อมูลที่สะท้อนจากข้อเท็จจริงตามบริบทของพื้นที่แล้วก็มาวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงกลางนะคะซึ่งสสเนี่ยจับเวทีเบื้องต้นว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนโดยใช้ปฏิบัติการไปเคลื่อนนโยบาย และนโยบายมาเพื่อปฏิบัติการมันจะเจอกันจุดไหนแล้วก็คิดว่าภายใน2ปีคงจะเห็นตัวร้อยละหรือกลไกต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนงานจนสำเร็จนะคะ
1: โอ้คือความตั้งใจของสสส.นี่แบบเต็มที่มากๆที่จะให้ทั้งเด็กเอ่ยเยาวชนคนไทยเอ่ยเนี่ยห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเสพติดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยโดยในส่วนนี้ครับท่านผอ.มองว่าทั้งภาครัฐเองครับควรจะมีการเดินหน้าแนวนโยบายเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพื่อให้ทั้งเด็กเองเยาวชนเองเนี่ยลดการเข้าถึงทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าครับ
0: คิดว่าตัวนโยบายภาครัฐอะค่ะจะเป็นลักษณะของการหนุนเสริมให้บทบาทของตัวท้องถิ่นมีบทบาทมีทรัพยากรที่มาหนุนเสริมชัดเจน
1: ครับ
0: หรือรวมถึงการทำแผนร่วมกันแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายอะค่ะในส่วนนี้เพื่อที่จะเชื่อมเรื่องของการคัดกรองก็ดีการบำบัดหรือการส่งต่อการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนอะมาร่วมกันออกแบบในการป้องกันซึ่งคิดว่าส่วนนี้ค่ะไม่สามารถทำเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้มันต้องอาศัยชั้นของการป้องกันตั้งแต่ระดับย่อยๆเลยที่เป็นในครอบครัวผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเหล่านี้ค่ะโรงเรียนชุมชนตำรวจหรือหน่วยงานราชการเนี่ยอาจจะต้องลงมาจับมือร่วมกันแล้วหลังจากนั้นนะคะผลักดันถ้าจำเป็นต้องเป็นตัวชี้วัดนะคะในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือปรับแนวทางการลงโทษหรือการสนับสนุนบางจุดเพื่อทำให้กลไกความร่วมมือเนี้ยค่ะมันบรรลุผลสำเร็จได้ก็คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ยังรอการพูดคุยรอการสรุปแล้วก็รอต้นแบบแล้วก็ผลในการขยายซึ่งอันนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่แล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างพร้อมที่จะขยายผลว่ารูปธรรมความสำเร็จบทบาทภารกิจของทุกส่วนนะคะมันมีความจำเป็นร่วมกัน
1: ครับเอาละช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงทั้งเด็กและเยาวชนที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองด้วยในการที่จะจับมือกันเพื่อให้เด็กไทยเยาวชนไทยของเราห่างไกลเลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับ
0: ก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่า เรื่องบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือเรื่องปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดด้านสุขภาพอะค่ะมันไม่ใช่เป็นปัญหาของน้องๆเองไม่ได้เป็นปัญหาของครอบครัวหรือไม่ได้เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างวัคซีนทั้งในบ้านในโรงเรียนในชุมชนในหน่วยงานและรวมถึงในระบบสุขภาพเพื่อที่จะให้ผู้นำรุ่นใหม่หรือเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆที่ปลอดภัยต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นแกนนำที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับสังคมนะคะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.นิสารัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับที่วันนี้มาคุยประเด็นสำคัญเลยนะครับเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนแล้วก็เรื่องของสิ่งเสพติดที่ทำลายทั้งสุขภาพเสียทั้งเงินทองแล้วก็สร้างปัญหาต่างๆตามมาถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวันนี้สร้างการตระหนักรู้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็เดินหน้าร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเด็กเอ๋ยเยาวชนคนไทยทั้งหมดเลยนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้บอกว่าถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยในการที่จะปราบปรามเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจุดเริ่มต้นที่หลายๆคนบอกว่าอ่ะเริ่มต้นมีความเชื่อกันบอกโอ๊ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนท่านบอกเลยว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดย้ำเลยนะฮะเป็นความเชื่อที่ผิดอันตรายมากครับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้สุขภาพเราเสียด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งทองต่างๆด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญครับที่นำมาฝากกันอ่ะอีกเรื่องนึงครับที่กำลังติดตามกันอยู่เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยเพิ่งจะลงไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ให้เราได้รู้สึกว่าโอ้เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของประเทศไทยจริงๆเมื่อกระทรวงพาณิชย์แถลงผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าแฮปปี้มากเพราะมีไทยช่วยไทยอันนี้ส่วนตัวชอบมากนะครับเพราะว่าได้สแกนจ่ายแล้วบอกว่ามีข้อความเลยบอกขออีกได้ไหมใจเย็นๆนะฮะหลายๆคนที่บอกโอ้ชอบมากกับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพล่าสุดมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับผลการดำเนินงาน90วันนะฮะของกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพนะครับรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งของ SME ครับแล้วก็เร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยล่าสุดครับลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า818ล้านบาทเลยทีเดียวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับกิจกรรมสำคัญนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากๆพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายบูรณาการครับ23หน่วยงานนะฮะในการปราบปรามโนมินีใน46จังหวัดคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรนะครับมีการปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าแล้วก็เป็นการแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับผ่านทั้งลงชุมชนแล้วก็ข้าวประณีตนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจครับการต่อรองยกระดับมูลค่าพร้อมพัฒนาระบบข้อมูลคาดการผลผลิตล่วงหน้าด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าอีกเรื่องหนึ่ง GI สินค้า GI คุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า GI ตัวเลขน่าสนใจครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสินค้า GI หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า117,000 ล้านบาทเอาง่ายๆตัวเลขกลมๆแสนล้านนะครับแสนล้านจริงๆตัวเลขของสินค้า GI และก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยสร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทนะครับส่วนการส่งออกก็เร่งกระจายตลาดใหม่นะครับเดือนหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ตั้งเป้าครับในการส่งออกข้าวปีนี้เนี่ยคือ7ล้านตันพร้อมขยายตลาดไปสู่แอฟริกาด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีซาอุดิอาระเบียไปมาเลเซียแล้วก็ไปจีนระยะต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า7ภารกิจสำคัญต่อเนื่อง1เลยคือเร่งเจรจาการค้าแล้วก็ FTA 2ครับผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักนะแล้วก็3ครับรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเรื่องต่อมาคือเข้มงวดการปราบปรามโนมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ปลดล็อกขั้นตอนการทำงานด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลนะครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งจะลงเอาไว้เลยแล้วเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะฮะกระทรวงพาณิชย์แถลงผลงาน90วันนะครับโครงการไทยช่วยไทย plus นี่ข้อความมาเพียบเลยบอกชอบมากอ่ะพี่น้องประชาชนชอบ1ผู้ประกอบการร้านค้านะมีร้านข้าวแกงส่งมาบอกว่ายอดขายเพิ่มคุณบอลโอ้ก้าวกระโดดเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นมั้ยมีอะไรเนี่ยร้านขายข้าวแกงนะครับในทุกที่เลยตลาดคึกคักมากๆเลยนะครับอยากให้มีไทยช่วยไทย plus อีก60 40ได้ใครอยากมีข้อความส่งมาบอกโอ้ชอบมากนะครับคือทั้งผู้ประกอบการก็ชอบใช่ไหมแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ชอบเพราะว่า1เลยเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเลยนี่นะฮะมีข้อความส่งมาหลายๆท่านเลยพิมพ์ข้อความมาผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันจากชลบุรีฟังผ่านทางแอป NBT Plus แล้วก็ต่อบลูทูธนี่นะฮะข้อความมาเลย คุณณัฐชัยคุณณัฐชัยบอกฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับลองไปดาวน์โหลดกันดูนะครับคุณอัชราปิ่นทองด้วยแล้วก็มีคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับส่งมาเรียบร้อยคุณจิรรัตน์คุณทองพูนอยู่ที่เพชรบูรณ์เยอะมากเลยครับที่ส่งเข้ามานะครับเอาใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาหรือว่ายังไม่ได้กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มน้องบูมสวัสดียามเย็นด้วยนะครับวันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ฟังอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ยังคงติดตามเรื่องราวของสภาพฟ้าฝนนะฮะเรื่องราวของพายุต่างๆโดยล่าสุดมีการแจ้งนะครับจากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะครับซึ่งเตือนคุณผู้ฟังเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมบางพื้นที่อาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้ครับอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและกำลังแรงขึ้นนะครับโดยกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีของประเทศจีนขณะเดียวกันครับในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยตรงแต่ก็ส่งผลทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคเหนือก็ฝนลดลงครับภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นนะครับไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งส่งผลดีครับในการที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคอีสานได้แล้วก็ภาคเหนือได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับทั้งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่สภาพดินในพื้นที่เนี่ยอิ่มตัวเต็มที่จากฝนที่ตกสะสมหากมีฝนตกเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณสัก100มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ครับเฝ้าระวังนะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาเฝ้าระวังนะครับฝนรอบใหม่ที่อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ในช่วงของวันที่30แล้วก็31สิงหาคมนะฮะย้ำเลยอาจจะมีฝนกลับมาในห้วงของ30แล้วก็31สิงหาคมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุนะครับในช่วงของแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับฟังรายการฟังสวทฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกช่วงนะครับเราก็จะก่อติดจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับนี่ก็เป็นล่าสุดจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะครับเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราเตือนก็ต้องอาจจะไม่ได้เข้าตรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับดังนั้นก็ไปดูเพิ่มเติมได้ครับในห้วงของการติดตามเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อัปเดตกันทุกๆต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ก่อติดสถานการณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจกันแล้วก็สามารถรับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยขณะเดียวกันครับรัฐบาลในส่วนของการยกระดับเรื่องของข้อมูลเรื่องของข่าวสารเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เดินหน้าในการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากจะขอความช่วยเหลือก็แน่นอนครับศูนย์JIC น่านนะครับก็ยังคงเดินหน้าในการประสานข้อมูลข่าวสารกันโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่ทราบกันครับก็มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ประสานต่อครับทำงานต่อเนื่องแบบตลอด24ชั่วโมงดูแลนะครับในส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ JIC น่านนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมศูนย์นะครับเป็นการรวมศูนย์แล้วก็รายงานสถานการณ์ศูนย์นี้ครับจะเป็นศูนย์กลาง ประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากในพื้นที่ขาดเหลืออะไรนะครับมีความจำเป็นอย่างไรนะครับเชื่อมต่อไปยังภาคส่วนต่างๆนะครับให้กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในช่วงของการเกิดภัยพิบัติครับแน่นอนว่าเราก็จะมีการบริจาคใช่ไหมฮะสิ่งของต่างๆบางประเภทอาจจะเกินความต้องการนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางประเภทก็ขาดด้วยดังนั้นครับรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อความช่วยเหลือนะครับโดยศูนย์ JIC น่านเนี่ยก็จะรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการจากแต่ละศูนย์พักพิงแต่ละศูนย์ความต้องการไม่เหมือนกันนะฮะโรงครัวกลางในส่วนของแต่ละจุดขาดอะไรนะครับที่จำเป็นเนื้อไก่ข้าวสารผักสดซอสปรุงรสต่างๆนะครับภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆกล่องหรืออะไรต่างๆที่ขาดอยู่เขาก็จะมีการแจ้งมาเพื่อที่จะได้นำส่งไปยังศูนย์ต่างๆนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นสื่อกลางแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะครับทุกน้ำใจที่ส่งต่อเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการเชื่อมข้อมูลเชื่อมข่าวสารนะครับโดย JIC น่านเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลครับความต้องการของพี่น้องประชาชนแบบ2รอบ10นาฬิกา1รอบนะฮะแล้วก็16นาฬิกา1รอบก็สื่อสารครับประชาสัมพันธ์ทั้งภาคเอกชนองค์กรประชาชนที่อยากจะมีเขาเรียกทานน้ำใจใช่ไหมฮะจะสนับสนุนสิ่งของตรวจสอบกันนิดนึงนะครับก่อนจัดส่งด้วยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนได้นะครับที่ในส่วนของการดูแลตรงนี้รัฐบาลก็ขอขอบคุณครับภาคเอกชนองค์กรพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยทีเดียวที่เรียกว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้น้ำใจของทุกท่านครับต้องบอกว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะครับฝากเบอร์เอาไว้หน่อยนึงนะครับสำหรับผู้ประสงค์ที่ต้องการจะรับบริจาคต่างๆนะครับในส่วนของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็หมายเลขครับ0547164114นะครับแล้วก็0547164049นะครับผู้ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการที่จะประสานได้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายนะครับเรื่องของการเตือนประชาชนเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเรื่องนี้รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกครับประชาชนที่ต้องการขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการผ่านศูนย์ OSS นะครับ OSSระดับเขตและก็ระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเอาไว้พร้อมเลยให้ประชาชนนะครับได้รับบริการได้อย่างสะดวกโดยศูนย์ OSS เนี่ยนะครับจะเป็นศูนย์กลางครับรับเรื่องนะฮะให้คำแนะนำแล้วก็เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยพี่น้องประชาชนจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะบางทีแล้วประกาศผลมาปรากฏว่าไม่ผ่านท่านก็ไปยื่นได้เลยที่ศูนย์ OSS ดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จนะฮะณจุดเดียวนะครับต้องทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมาย้ำกันกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการกันนะฮะนี่ก็เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ติดตามกันมาอย่างที่บอกกันครับรายการจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลานี้นะครับพี่น้องที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือแล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างนะครับในทุกๆสถานการณ์หมุนมาฟังครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับในทุกช่วงข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็ทุกช่วงรายการด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายละนะครับเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิม 17:00 น.นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวด

0: ะก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์อันนี้จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างนั้นครับทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
1: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
3: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
2: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
5: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพฤหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมาธิการ

0: การมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
1: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
3: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มม.ใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
6: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
7: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเอียดยากความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ DDE เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข.@GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 19:22 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษก กระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
14: ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
16: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
14: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอิงตำและพินจรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่24 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะควบคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชาธรชัยสุดาคุณากรชิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับก็ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาไทยเราลงแข่งขัน ในรายการหลายประเภทนะครับก็ดูแล้วในหลายประเภทก็ถูกใจนะฮะได้เชียร์แล้วก็หลายประเภทก็แหมนะฮะแพ้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็มาสรุปกันนะครับวอลเลย์บอลจบไปเมื่อสักครู่นะครับวอลเลย์บอลนะครับจบไปเมื่อสักครู่เราสาวไทยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปเท่าไหร่นะ3-0เซตนะครับนัดที่2เนี่ยนะครับในวอลเลย์บอลนะครับเราเคยเจอกับอินโดนีเซียมานะในซีวีลีกนะตอนนั้นเราชนะมารวดเลยทั้ง3-1เซตแล้วก็3-0เซตมาเจอกันอีกครั้งนึงนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับนัดแรกเราชนะออสเตรเลียมา3-0นะส่วนอินโดนีเซียชนะคาซัคสถานมา3-0เช่นเดียวกันนะครับเราอันดับที่18ของโลกนะครับก็ชนะไป25-16 25-15นะครับเราก็มี6แต้มและชนะ2นัดรวดนะเป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับก็แข่งกันที่นครเทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ2นัด6คะแนนนะ6คะแนนแล้วนะนักวอลเลย์บอลของเรานะครับก็รอลุ้นต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับวันนี้เนี่ยชุดใหญ่ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับพิมพิชาโกกรัมชัชชนนท์โมกศรีทัศดาวนึกแจ้งสาสีภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลานะครับแล้วก็ปียนุชแป้นน้อยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราซึ่งชุดใหญ่นะครับลงมาแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็สาสีภาพรเนี่ย17คะแนนนะฮะจาก15ตบนะฮะแล้วก็บล็อกอีก2นะครับพิมพิชยาก็อีก12คะแนนชัชชนนท์11คะแนนทัศดาวนี่9คะแนนนะครับนัดต่อไปของเรานะหลังจากชนะมา2นัดแล้วเราจะเจอกับใครเนี่ยนะจะเจอกับคาซัคสถานพรุ่งนี้นะอังคารที่25สิงหาคมนะครับเราจะเจอคาซัคสถานนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะฮะก็9:00 นนะครับแล้วก็อินโดนีเซียจะเจอกับออสเตรเลียในวันพุธที่26สิงหาคมนะก็อีกนัดหนึ่งนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันเลยนะวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับความหมุดหมายของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้นะเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับนะนี่คือความคาดหวังของเราที่จะได้ลุ้นนะครับส่วนฟุตบอลที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราก็คือฟุตบอลอายุ17ปีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับซิการดีเมเดกาครับ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ว่าธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ผู้น่าผู้ฝึกสอนของเราใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในชุด U17 เนี่ยนะครับไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทิมายะอือนะครับศาสีประภาลาน้ำคำนะทิติรัตน์สำโรงนนทิยามีโพพรพัฒน์พรับใหญ่ฮะไทยหาฤทัยวงปรีดาสรีนะครับสาตพรยศกรทองนะครับมีรินคำศิลาเมอร์ด็อกส์นะครับดิคาน่าก็เต็มผู้สาประตูนะครับกระดกพรวันทองแล้วก็กวินธิดากีโกทศนี่กับตันทีมเราได้ประตูนำในนาทีที่23นะครับครึ่งแรกจากกวินธิดากีโกทศนะครับแล้วก็รักษาสกอร์นี้นะเอาชนะอินโดนีเซีย A ครับการูต้าเปอร์ทีวีไป1-0คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับนี่คือแมตช์ที่สร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับนะทางด้านของโค้ชนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ทำให้เทอร์เมนต์นี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างให้ประโยชน์กับทีมไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีคุณภาพแบบนี้แล้วเราจะกลับไปเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับเดินทางกลับมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะ ในช่วงเวลา 16:30 นที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด17ปีที่คว้าแชมป์ซีกันดี้เมดิก้าคัพนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะชนะรวด5นัดนะครับเสียประตูแค่ประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยเราคัดเลือกนะครับ 5-11 ตุลาคมนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานนะครับรอเชียร์กันนะครับอีกรายการนึงนะฮะก็เชียร์ไปก็หงุดหงิดไปอึดอัดไปนะครับที่ราชมังคลาเกลาสถานเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามนะครับปรากฏว่าเรานั้นทางด้านของคนแอนโทนีฮัสซันส่งชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาเชื้อศักดิ์เผยพี่ไมค์คณะคำยกแล้วก็เสกสรรตราตรีใส่กับเวียดนามนะครับที่เขามีเหงียนไถลองนะฮะเหงียนกวางไฮนะครับแล้วก็มีนักกีฬาโอสัญชาติหลายท่านปรากฏว่าเราบุกเยอะกว่าครองบอลมากกว่าแต่ผู้รักษาประตูของเวียดนามนะครับนะฮะแพทริกนะครับซุปเปอร์เซฟนะฮะ5 6ครั้ง7ครั้งโดยประมาณที่ผมนับได้นะลูกที่น่าจะเข้าแต่แพทริกเนี่ยพุ่งปัดได้เหลือเชื่อครับไทยบุกเพลินๆเจอเวียดนามสวนกลับในครึ่งหลังครับเหงียนไทลองลูกแรกครับ 1-0 แล้วก็เหงียนกวางไฮนะครับลูกที่2นาทีที่69 7นาทีเสีย2ลูกเรียบร้อยเลยไทยแพ้0-2นะครับแม่เสียดายนะกำพลนะบางจังหวะรู้สึกว่าน่าจะป้องกันลูกฟุตบอลได้ดีกว่านี้นะนะครับแล้วก็บางจังหวะผู้เล่นของเราเจอทำฟาวนะโดยเฉพาะยศกรบุรพาโดนเตะในเขตโทษกรรมการไม่ว่าอะไรด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแพ้เราก็ว่ากันใหม่นะครับเหลืออีกนัดนึงนะครับเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาซ้อมอยู่ที่ BGTC3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราซ้อมแล้วก็เดินทางไปเวียดนามในวันที่วันนี้เดินทางไปเวียดนามแล้วนะครับไปแข่งขันในวันที่26สิงหาคมที่มีดิงสเตเดียมประเทศเวียดนามนะครับก็วันนี้ทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปนะในช่วงเวลาไปเวียดนามในช่วงเวลา 16:00 นที่ดอนเมืองนะครับก็เดินทางไปเวียดนามเพื่อลงแข่งขันนัดที่2นะครับเราแพ้ไป 0-2 นัดแรกมีโอกาสที่ชนะนะครับทำประตูแรกให้เร็วนะอันโทนีฮัสซันนะครับประตูแรกยังมีโอกาสอยู่นะถ้าทำประตูแรกได้เร็วเรามีโอกาสที่จะกลับมาในเกมของเรานะฮะนะอันโทนีฮัสซันก็บอกว่ามีความมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็รอติดตามนะครับรอเชียร์นักกีฬาของเรา26สิงหาคมนะครับที่มีดิงสเตเดียมเจอกับเวียดนามนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะครับให้ชมได้เชียร์กันในฟุตบอลรายการนี้นะครับจากฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับยู17ปีฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้นะรอบชิงชนะเลิศที่3สุพัชราสายเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะฉลามชนชลบุรี FC 6-3นะครับคว้าแชมป์โค้กคัพอายุ17ปีไปครองนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รางวัล1ล้านบาทแล้วก็ครองถ้วยเกียรติยศนะครับขณะที่ชลบุรี FC นะครับได้รางวัล 500,000 บาทนะครับแม่โจ้กับชัยนาทอันดับที่3และ4นะครับก็คุณชิชิมารักยันนะครับผู้การทั่วไปแล้วก็รองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะภูมิใจนะที่โคครับนะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาได้เห็นความมุ่งมั่นความสามารถของน้องๆนะฮะจากทั่วประเทศนะแล้วก็โดยโคคาโคล่าจะเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนและวงการฟุตบอลต่อไปนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคตนะครับส่วนคุณนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณโค้กนะครับที่เข้ามาสนับสนุนจัดเกมการฟุตบอลโค้กครับยู17ปีไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของจักรยานนะครับนะการจะแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติในการ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็มีนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับซึ่งบุตรเด็กชายหิมกสีนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่กูซิงรัสซาลาวักประเทศมาเลเซียนะครับเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนคอนติเนนตัลซีรีส์นะครับก็สูงกว่าระดับ C1 นะมีคะแนนสะสมโลกด้วยเพื่อลุ้นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้ามา2เหรียญทองจากภูลสิริสิริมงคลแล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับเสรีเรืองสิรินี่ได้จากอาวุโสนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากปิ่นพักเชียงสวนแล้วก็1เหรียญทองแดงจากพรพักปะโพถังนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือเขานานาชาติเสือภูเขานานาชาติ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็ได้เหรียญรางวัล นะครับเสรีเรืองสิริเนี่ยคว้าเหรียญทองนะเอาชนะมาเลเซียแล้วก็ชนะมาเลเซียมา2คนเลยนะได้เหรียญทองนะครับรุ่นไม่เกิน23ปีหญิงนะครับเจ้าของเหรียญเงินแชมป์เอเชียได้เหรียญทองนะครับของเราเนี่ยน้องปิ่นพักเนี่ยได้เหรียญเงินนะสู้อย่างเต็มที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็น้องพรพักปะโพถังปะโ พทังได้เหรียญทองแดงนะครับประชาชนชายนะฮะภูนสุริสิริมงคลโตมอนนะครับแข่งขันกับนักกีฬากว่า20คนนะฮะ10ประเทศนะครับก็ลุ้นกันเต็มที่นะสู้กับนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะฮะก็ลุ้นกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของโตมอนนะฮะได้1เหรียญ นะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับก็ได้รวมแล้วรายการนี้ได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้ว1เหรียญทองแดงนะครับโตมอนเนี่ยพุนสุริในการแข่งขันประชาชนชายเนี่ยได้ที่7นะครับได้ที่7นะฮะเจอญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งนะเขาได้เหรียญนะฮะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็นี่คือการที่เราไปแข่งขันนะครับแล้วก็ไปเจอกับนักกีฬาระดับเอเชียแถวหน้าของเอเชียนะก็ได้ลุ้นกันต่อนะในเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟรายการ KPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะฮะวันสุดท้ายนะครับรายการกอล์ฟ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับของเราที่ดีที่สุดก็คือโปรเมเอเรียจุธานุการนะจบที่7ร่วมนะฮะดำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์269นะทำผลงานดีที่สุดแล้วก็เป็นผลงานดีที่สุดของโปรเมในฤดูกาลนี้ด้วยนะนะครับจบที่7ร่วมนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของคนที่นำมาตลอดนะครับแต่วันแรกมียูยามาชิตะนะครับจากญี่ปุ่นมือ3ของโลกครับนำมาเก็บเพิ่มรวมแล้ว23อันเดอร์พาร์นะครับโอ้ไม่รอใครเลยนะฮะก็คว้าแชมป์รายการที่4ของเธอในปีนี้แล้วนะครับ LPGA Tour ต่อจาก Maybank Championship นะครับต่อจาก Major AIG Women Open แล้วก็ต่อด้วย Major LPGA Classic นะในปีนี้นะคว้าแชมป์ไปทำสกอร์ดีด้วยนะครับ23อันเดอร์พาร์257นะครับโปรเมียปัจจารีอนันต์นฤกานะสกอร์7อันเดอร์พาร์นะที่13ร่วมโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอีเวนต์พาร์จบวันสุดท้ายอีเวนต์พาร์นะครับจบ3อันเดอร์พาร์ที่37ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของวิ่งนะสงขลามาราธอนนะนักกีฬาของเราก็ไปคว้าแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาฟเนี่ยแชมป์นานาชาติของเคนดูนะนะครับประมาณสัก1ชั่วโมง8นาทีนะครับส่วนสัญชัยที่2นะครับ1ชั่วโมง9นะสัญชัยได้ที่1 overall all ไทยที่2ก็จะเป็นทางด้านของณัฐวุฒิอินนุ่มบิ๊กนะฮะที่3 4อนุชิตอนุชาพาดานะครับส่วนหญิงเนี่ยปริยาสนเสมนะครับน้องสู่นะชาวสงขลานี่แหละครับนะก็คว้าแชมป์21กิโลนะครับมาราธอนชายเนี่ยเป็นของนักกีฬาของไทยนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคนที่ได้ไปคนนี้เป็นทหารนั่นอยู่ที่ลพบุรีนะลืมชื่อไปแล้วนะขออภัยนะครับแล้วก็10กิโลหญิง10กิโลเนี่ยเป็นของพงศกรนะที่1เป็นนักวิ่งจากผิวสีนะพงศกรที่1ที่1คนไทยแล้วที่2ก็จะเป็นทางด้านของสมโชคนะครับแล้วก็ที่3เป็นอินทัศน์นะครับนี่คือสงขลามาราธอนนะก็จบลงไปอย่างชื่นมื่นนะนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติมาเลเซียได้มากันเยอะสิงคโปร์มากันเยอะจีนญี่ปุ่นก็มานะครับก็รอในปีหน้านะครับว่าสงขลามาราธอนซึ่งจัดทั้ง5กิโลในวันเสาร์นะ10กิโล21กิโลและมาราธอนนะครับมาลงแข่งขันนะครับก็นี่คืออีกรายการนึงนะครับพูดถึงวิ่งแล้วนะสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนนะสงขลามาราธอนที่1เคนดู1ชั่วโมง8นะแต่ว่าสถิติโลกล่าสุดเนี่ยโคมิฟเคเชลเคเยลชานะครับนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับทำลายสถิติโลกวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะถนนนะครับ56นาที51วินาทีนะครับในการแข่งขันมีเดียมาราธอนโคลัสโบโนอาเรสนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อวานที่ผ่านมานะเคเยลซาวัย29ปีทำลายสถิติเดิมของจาคอฟคิลิโมนะฮะชาวอูกันดานะที่เคยทำไว้51นาที20วินาทีที่ลิสบอนโปรตุเกสนะครับก็ทำเร็วกว่าถึง29วินาทีนะแต่ว่าคิลิโมนี่ก็เคยทำสถิติโลกครั้งหนึ่งนะ 56.42 นะในการแข่งขันที่บาร์เซโลนานะแต่ว่าไม่ถูกรับรองเรื่องของสตินะเพราะว่าเขาบอกว่ารถที่บอกเวลาเนี่ยอยู่ใกล้นักวิ่งเกินไปนะฮะก็บอกอาจจะมีเรื่องแรงลงแรงลมบ้างนะครับก็ทำให้สติ 56.42 โดนปัดตกไปนะก็ตอนนี้เนี่ยสติใหม่ก็คือ 56.51 นะของโยเมฟเคเชลซานะนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับโอ้โหเป็นนักวิ่งประสาทนะที่วิ่งมาราธอนเนี่ยฮาล์ฟมาราธอนนะต่ำกว่า57นาทีนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะก่อนไปที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไปดูเรื่องข่าวสังคมบ้างนะครับนะฮะข่าวสังคมนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรื่องของมิดเดิลเพรสนะครับนะสมาคมผู้สื่อข่าวนะขออภัยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ได้สมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมนะ Meet the Press ความพร้อมของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19ถึง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณนายกสมาคมนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับนายกสมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตัวแทนจากสมาคมกีฬาร่วมกันอย่างคึกคักนะครับวันนี้8สมาคมกีฬานะครับประธานวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับรวมถึงคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึง8สมาคมที่มาวันนี้นะครับก็มีคุณจักรพันธ์นาคนดาเลขาธิการสมาคมกีฬาคูราสแห่งประเทศไทยนะครับดร.สุริเชษฐ์ภูนทิพยานนท์นะฮะนายกสมาคมกีฬามิกมาชินอาร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพิทักษ์คัมปิตาครับนาวาเอกพิทักษ์คัมปิตาผู้แทนจากสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุจินดาหยางรุ่งระวินนะครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยดร.พลวศินสารธรรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยนะครับคุณสิทธิดาหัตสภานุผู้แทนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โค้ชตั้มนะครับคุณวิสุทธิ์กษียพัฒน์นะครับผู้แทนจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยคุณธนดิษรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็โค้ชเชด้วยนะครับมาแถลงข่าวกันทั้ง8สมาคมนะคุณไพฑูรย์ชุติกรมากุลนักกาสุบนะครับมีเดือดเพลิดครั้งแรกในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ8สมาคมมีตั้งเป้ารวมวันนี้เนี่ย3เหรียญทองนะจากเทควันโดคูราแล้วก็ยูยิสุAMMA หวังเหรียญใดเหรียญ1นะครับวูซูหวังติด1ใน5นะคาราเต้หวังเหรียญใดเหรียญ1ยูโดหวัง1ทองแดงจักรยานขอ1เหรียญเงินหรือทองแดงนะครับนะผมเชื่อว่าจักรยาน BMX นะระดับแชมป์เอเชียได้ลุ้นนะครับส่วนมิดเดิลเพลทครั้งต่อไปนะครับนะก็พุธที่26สิงหาคมนะมีอีก8สมาคมนะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับก็รัฐมนตรีนะฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านะสนับสนุนนะฮะนะสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับในการไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากนั้นไปดูเรื่องของมวยครับนะสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวนะครับ MTAT มวยไทยมูฟเมนต์2026ถึง2028นะครับการขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2026ถึง2028นะครับวันนี้มีดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับแล้วก็เปิดตัวเสดอลล่าครับพลตรีพัชระรัตนกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบัวขาวครับร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชนนะในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดร.สกายทัศน์สุวรรณนะบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีผลตั้งแต่12มีนาคม2569นะครับซึ่งดร.สกายทัศน์สุวรรณเป็นนายกสมาคมมวยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมวยไทยเริ่มต้นจากแผ่นดินไทยตั้งแต่วันนี้มวยไทยกำลังเติบโตพร้อมกับโลกนะมวยไทยสตาร์อินไทยแลนด์กราวิชเดอะเวิลด์นะก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนร่วมมือกันเราจะเห็นนักมวยไทยทีมชาติไทยก้าวสู่สนามโอลิมปิกเกมพร้อมทรงใจลงบนหน้าอกนะครับไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่เป็นเป้าหมายที่เราทุกคนร่วมกันให้เกิดขึ้นจริงนะครับพลตรีพัชรรัตนกุลนะครับกล่าวปิดในการออกไปพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วจากนั้นก็มีการเสวนาเรื่องของการพัฒนากีฬามวยไทยตามขบวนการโอลิมปิกเกมตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้ร่วมเสวนาก็คือทางด้านของดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณนะฮะพลตรีพัชระรัตนกุลรวมถึงผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นมวยไทยบัวขาวบอกว่าถ้าไม่มีมวยไทยไม่มีบัวขาวในวันนี้นะครับมวยไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับต่างชาติบินมาเพื่อจะเรียนมวยไทยจ้างนักมวยไทยไปสอนนะนี่นะฮะทางด้านของบัวขาวบัญชามิกนะครับส่วนเรื่องของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะจัดการแข่งขันเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครับออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับนู่นนะ20ตุลาคม2569นะครับนานหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแต่ขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนนะต้องสมัครล่วงหน้านะงานนี้เนี่ยคนแข่งขันนี่เพียบเลยนะมาฝรั่งไม่ทันนี่อดออกกวนเลยนะฮะ20ตุลาคมนะที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะจัดกอล์ฟการกุศลนะครับโดยนายกวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับจัดกันที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีนะครับ20ตุลาคม2569นะครับซึ่งการแข่งขันออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับเป็นกอล์ฟการกุศลนะครับจะได้รับเกียรติจากคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ประธานจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยดร.ณัฐ ธีรนัทสุภานนท์แล้วก็พลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีนะครับที่ปรึกษาจัดการแข่งขันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งครั้งนี้นะผู้จัดก็บอกว่านำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงเรื่องของสุนัขแมวจรจัดนะที่เจ็บป่วยหรือพิการยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรกีฬาแล้วก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมด้วยนะครับซึ่งการแข่งกอล์ฟการกุศลออสมาชาริตี้ครับนะOsma Charity Golf 2026นะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่จำกัดเพศและวัยมีรางวัลประเภททีม4คนประเภทบุคคลตั้งแต่ไฟต์ A นะจนถึงไฟต์ C แล้วก็ไฟต์ Lady นะครับแล้วก็มีรางวัลโฮอินวันใกล้ทงพา3ไม่ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของรางวัลมากมายนะติดต่อสอบถามยังสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับหรือทางด้านของคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0835987598นะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะส่วนโรงเรียนไหนที่จะได้บริจาครับบริจาคอุปกรณ์กีฬานะฮะจากสมาคมกีฬาผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะหลังจากที่อาร์เซนอลเปิดหัวแชมป์เก่าชนะ 3-0 นะครับคู่ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะภายใต้การคุมทีมของแอนโชมาเรสกาดูหน้าตาก็คล้ายๆโค้ชคนเดิมเลยนะที่ลาออกไปนะครับหน้าตาคล้ายกันเปี้ยเลยนะฮะเกือบโดนบอลสมัตมาเผาเครื่องซะแล้วนะบอลมัดยิงประตูนำไปก่อนนะครับ 1-0 แต่ว่าท้ายเกมมาเกย์ยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะฮะยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นาทีที่90+3เรียบร้อยฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคว้า3แต้มนะครับขณะเดียวกันเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะสเปอร์3ประตูต่อ0นะครับคีลูอิสฟอสเตอร์ลูกแรกนะครับวิตาลียาเนลลูกที่2แล้วก็ไมเคิลคาโดเต้ลูกที่3นะฮะเป็นการประเดิมชัยของเบนฟอร์ดนะในการต้อนรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเหนือกว่านะเหนือกว่าตลอด90นาทีนะคว้า3แต้มนะส่วนสเปอร์มีการบ้านไปทำอีกเพียบเลยนะมีจุดอ่อนมากมายนะทั้งกองหลังทั้งแนวรุกนะครับคู่ที่แม่เหลือเชื่อฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านนะใช่ป่ะนะโอ้แพ้ไม่เปิดซีซั่นครั้งแรกนะเจอกับน้องใหม่เฮาซิตี้นะครับเจอน้องใหม่มาก่อนนั้นแมนยูเจอน้องใหม่มา13นัดนะไม่เคยแพ้ครับชนะ10เสมอ3สถิติยังคงอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้เจอกับเฮาซิตี้เอาเบียนเฮานะครับนะก็ปรากฏว่าทางด้านของฮาร์ซิตี้ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหแมนยูครับเจอทีละดอกทีละดอกนะแม่นะก็แพ้ไปก่อนนะแมนยูเปิดหัวนะก็เป็นการบ้านของไมเคิลคอริงนะครับจะทำอย่างไรนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับนำ2รอบนะแต่เจอเลเวอร์พูลเนี่ยไล่ตีเสมอนาทีบาปเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับอันโทนีอีลังกาครับยิงประตูให้กับทางด้านของนิวคาสเซิลนำไปก่อนจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆนะครับกองหลังเนี่ยเติมกระจายเลยนะชิมปงเคอร์เตสเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเติมยิ่งกว่าตัวเองเล่นปีกนะครับหลังรั่วเจอโต้กลับมาแอนโทนีอีลังกานะครับฤดูกาลที่แล้วไม่เคยยิงประตูได้เลยครับแอซิดเดียวตลอด40กว่านัดให้กับเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับยิงประตูให้ทีมนํา 1-0 นะครับนำไปประมาณในครึ่งแรก 1-0 นะครึ่งหลังนะลิเวอร์พูลแก้เกมครับลูกรักโคดี้กักโปครับได้บอลหลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งครับได้บอลแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับตีเสมอได้แค่2นาทีครับโจวิลล็อกนะครับในจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆอีกแล้วฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขออภัยทางด้านของนิวคาสเซิลก็สวนกลับมานะครับเอาชนะกองหลังลิเวอร์พูลที่ยืนอยู่ 5-6 คนนะครับเอาไม่อยู่ครับนิวคาสเซิลมาแค่2คนแล้วก็โจวิลล็อกก็ยิงให้ประตูให้ทีมนำนะครับ2ประตูต่อ1นะครับทดเวลาบาดเจ็บไป8นาทีครับนะ 8-9 นาทีอ่ะลิเวอร์พูลก็ต้องบอมอย่างเดียวครับและมุนยอสได้บอล นะเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษเจอผู้เล่นของนิวคาสเซิลใช้หน้าขากระแทกนะลูกนี้ก็ฟาวฮะดู VAR และกรรมการบอกว่าฟาวเป็นจุดโทษและโดมินิกโซโบสไลครับยิงเข้าไปให้ทีมตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหคู่นี้สนุกนะฮะก็ได้เห็นเรื่องของลิเวอร์พูลแหละนะว่ามีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนนะครับนะเกมรุกก็ไม่ค่อยแน่นกองหน้า3คนนะไม่ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่นะครับส่วนนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าจะปล่อยทีมปล่อยนักเตะในทีมออกไปหลายคนแต่ว่ายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับนิวคาสเซิลลงเล่นในนัดต่อไปเป็นคาราบาวครับเจอเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับ26สิงหาคมส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอเรสต์ในพรีเมียร์ลีก29สิงหาคมนะครับ ขณะเดียวกันทีมที่มาอุ่นเครื่องในไทยนะครับหลายๆทีมเลยกลับไปเละทุกทีมนะล่าสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าครับมาอุ่นเครื่องในไทยใช่ไหมแล้วก็กลับไปแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับเจอกับไบรตันครับถล่มซะ4-0นะครับวิกเตอร์ดินเดเลฟนะครับกองหลังวิลล่าทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็ไบรตันก็นำห่าง2-0นะครับแล้วก็3-0 4-0นะนาทีที่30-31นะสกอร์ไหลมาเทมาเลยนะรวมถึงชูอัลโนโกเมสนะเจอใบแดงด้วยนะนักเตะใหม่ของทีมนะครับเรียบร้อยนะฮะทางด้านของทางด้านไบตันชนะแอสตันวิลล่าไป4-0นะครับประเดิมสวยงามเลยทีเดียวนะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ยักษ์ก็คือบาร์ซ่านะฮะเจอกับเอลเซ่นะครับก่อนการแข่งขันนักเตะของเอลเซ่แสดงความยินดีมอบของขวัญให้กับนักเตะบาร์เซโลน่านะฮะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะมีใครบ้างเนี่ยลามินยามานเปากูเบรซี่เปตรีนะกาบี้ดาเนียโอโมโจกาเซียอริกาเซียโรดี้ด้วยนะนะทางด้านของเอลเซ่นะให้ดอกไม้แสดงความยินดีมอบของขวัญแต่บาร์ซ่านะไม่เล่นด้วยแสดงความขอบคุณด้วยการยิงประตูใส่เอเซ่นะ5-0นะครับราฟินญายิง2เฟมินโลเปสอีกประตูหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือคาริมอเดเมยี่ครับบาร์ซ่าเปิดหัวชนะ5-0นะครับก่อนที่เรอัลมาดริดนะครับนะภายใต้การคุมทีมของโคเซ่มูรินโญ่นะฮะก็เอาชนะเอสปันยอลบุกไปเยือนนะครับเอาชนะเอสปันยอล2-1นะครับอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับบาเยิร์นมิวนิกฉลองแชมป์ DFB ซุปเปอร์คัพนะครับเอาชนะดอร์ทมุนด์2-1คว้าแชมป์รายการนี้นะครับแวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงคิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจากการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
3: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้คือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
4: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยัง

0: สหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
1: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
0: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
4: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทย ดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
6: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
5: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียลุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ ในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง250ถึง300มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภายทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ยูยิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพ นายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
11: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
9: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
13: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
14: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุดสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา 9:00 น.จำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10 เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ9:00 น.ภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา9:00 น.แล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10 นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น9:10 น.เขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้าเวลา10:00 น.จำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10:00 น.โดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10 เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วง2-3 เดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ9:10 น.ก็ออกไปตลาดเบียร์วิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10:00 น.เธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกระวนกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1 เดือน150 หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4 คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวัน
ทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอน 3:00 ได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอย 7เพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียร์หัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรู้ว่าผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละสายตาของพ่อเป็นประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียร์ช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่10 เดือนเบียร์ไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียร์ก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียร์บ้างเบียร์พูดต่อในใจเบียร์คิดถึงแม่

เวลา17นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

เมื่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห้วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอออกไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นๆเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทั่วทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

เวลา 9:10 น.ชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2 คันกรรมการหมู่บ้าน2 คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา 21 นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเหลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

เวลา 9:00 น.วันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพอพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านจะเง้อมองรอรับภรรยา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประ

0: เหตุการณ์รถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมปโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมนายังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผานแก้วค่ะวันนี้บานนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนนะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองนะคะหรือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะคะแต่จริงวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยหนึ่งนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยนะแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณหนึ่งอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทางร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางเพศนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยทองน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นเอ๊ะทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ2 3ข้อขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายวัยทองนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะอ่ะไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่วัยทองนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทำกิจกรรมเดิมที่เคยทำได้สบายสบายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะคะจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับไม่สนิท
นะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงอะนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยอาจจะมีหลงลืมบ้างซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาไวท้องก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องนะก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี 2-3 ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีเที่ยงที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้ขยับสักนิดนึงเนาะออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดนะการที่ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะสุขภาพกายมันดีสุขภาพใจมันก็จะดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธิหายใจลึกๆนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในช่วงวัยไม่ช่วงว่าช่วงวัยอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันร่างกายของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังวัยทองมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะ เข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองหรือว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพSME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถาน

0: ปาโทสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจหนาวใจผลงานของคุณมันธนามรากุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้แต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

ณจันทนาอบัยวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวศสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจำมอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

เสียงของคุณชาวรีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวชสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวชสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: ไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: สำหรับคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณมัณฑนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวชสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวชสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวชแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่า งอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่า
4: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
10: ายวุฒิชาติกัลยานมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area basedให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับ ลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2506

0: ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะและก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

พลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกาเลียจารึกขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในครับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

ั่นก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกๆทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประดิษฐ์แผ่นเสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกาลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนร้องทั้งภาษาไทยแล้วให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: แผ่นเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆอย่างครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศสมาระยังไงก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างเงี้ยครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเราใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่ Frankie Lane ได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกัลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กัลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกัลยาจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กัลยาจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกัลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครมงคลายนค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกำมะหล่อทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพสวิง

นนินทาแต่ปวดอุราเต็มทนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมคมคายร้อรายเต็มที่ร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนอวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เหลือไปมองดู

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตธรรมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองผู้ประกาศแล้วคุณเจริญยศสายทองเป็นช่างเทคนิคประจำวันแล้วก็มาเช็คเสียงเช็คภาพให้ด้วยว่าเสียงนี่ชัดเจนดังดีไม่ขัดข้องวันเนี้ยมาว่าแน่หนูกัดสายไลฟ์สดเลยไม่ได้ไลฟ์สดเมื่อวานทางสถานีแต่ก็ไลฟ์สดไปยังต่างจังหวัดวันนี้ก็เข้าปกติเหมือนเดิมแล้ววันนี้เข้าปกติเหมือนเดิมแล้วถ้าเสียงหายไปสักพักสักครู่หนึ่งก็อย่าหมุนคลื่นไปไหนทางวิทยุถ้าหายไปอ่ะให้รอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำเสร็จแต่วันนี้ปกติคงไม่มีปัญหาแล้ววันนี้ก็ทางไลฟ์สดก็มีคุณวันพรฟองนุ่นจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่สาวสะอาดวัดควรทวีแม่จีธุมาลีจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านอื่นๆอีกคงจะมาติดตามกันหลายๆท่านทางไลฟ์สดนะส่วนทางวิทยุก็มีหลายท่านที่ประจำแล้วก็ที่จริงคงจะมากมายหลายท่านนะแต่ว่าที่รู้อยู่ก็อาจารย์มาทหัตถาคุณยันตนายลันสัจจาและคุณเปียรอัคทนวันนี้ก็จะได้ไปธุระที่ตลาดชุมพรก็ไปพบโยมด้วยเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่รู้ตอนไหนแต่ว่าแต่นัดรถเราไปวันนี้วันนี้จะได้พูดในเรื่องนครสูตรพูดถึงนครสูตรนครสูตรก็พูดแต่หัวข้อมาแต่ยังไม่ได้ขยายความไม่อธิบายแต่ก่อนที่จะ ขยายความในนครสูตรในสังยุตตนิกายนิทานวรรคก็ใครที่จะตอบปัญหากับผู้ที่ถามปัญหาอาจารย์มาเนรสมบัติมั่นยืนถามมาว่าผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติว่าพระอนาคามีเข้าได้ไหมพระอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติได้ไหมนี่ก็เป็นการถามดีแหละนี่คุณวันดีคุณรูปันนีวันดีคุณหมวยจากวัดในเตนเรศนครปฐมก็รับชมทางไลฟ์สดอยู่ถามว่าพระอนาคามีนี่เข้านิโรธได้ไหมนี่ก็เป็นการถามที่ดีถามตามหลักอาตมาก็ค้นคว้าแล้วก็ถามผู้ที่จบมาพิธามบัณฑิตถามคุณวรรณพรคองนุ่นคุณวรรณพรคองนุ่นก็ตอบว่าเข้าได้เนี่ยเข้าได้เป็นพระอนาคามีเข้าได้แต่ก่อนที่จะเข้านิโรธสมาบัตินั้นน่ะพระโยคาวจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีก็ยังเป็นพระโยคาวจรอยู่นะพระอนาคามีเนี่ยยังเป็นพระโยคาวจรอยู่ยังผู้ต้องประกอบความเพียรเพื่อจำรักกิเลสที่เหลือเบาบางให้หมดไปพระโยคาวจรได้เจริญปฏิบัติธรรมคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอนาคามีก็ท่านได้เข้ารูปฌานก่อนเข้ารูปฌานแล้วก็อรูปฌานต้องการเข้านิโรธดับสนิทอยู่นั้นก็ต้องการกระทำตามหลักคือท่านทำฌานให้เกิดขึ้นต้องทำฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งแต่ปฐมฌาน
จนถึงวิญญาณัญจายตนะฌานตามลำดับออกจากฌานแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมองค์ฌานโดยความเป็นนามธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงวิญญาณัญจายตนะฌานก็ทำฌานตามลำดับต้องทำฌานก่อนถึงข้าวนิโรธนิโรธสมาบัติเช่นท่านอธิษฐานเจ็ดวันนั่นเองถ้ายังไม่ถึงเจ็ดวันพระพุทธเจ้าต้องการตัวท่านออกได้นะท่านออกได้หรือว่าพระสงฆ์คณะสงฆ์ต้องการท่านก็ท่านออกได้แต่ท่านถ้าไม่มีใครเรียกร้องไม่มีใครต้องการก็ท่านข้าวจนครบตามที่อธิษฐานเพราะนั้นพระอนาคามีนี่ท่านเข้าได้นะพระอนาคามีกับพระอรหันต์นี่พระอาจารย์พระอรหันต์นี่แน่นอนอยู่แล้วพอแต่ว่าพระโสดานี่ยังเพราะอะไรทำไมจึงพระอาจารย์ไม่ได้เพราะยังมีกามราคะแต่พระอนาคามีท่านไม่มีกามราคะแล้วนี่ท่านกามราคะสิ้นแล้วไม่มีแล้วแต่โทสะเขาไม่มีก็เข้าฌานได้เข้านิโรธสมาบัติได้แต่ว่าพระอรหันต์นี่แน่นอนนะไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านเข้าได้แน่นอนเพราะนั้นคำถามว่าพระอนาคามีเข้านิโรธได้ตอบตามหลักว่าได้ถ้ามีใครต้องการก็ท่านออกได้ทันทีเพราะท่านชำนาญก็ได้ทำจนว่าสีชำนาญนี่เขามีในพระพิธามิดกมีในเกยปูปร่วงอาจารย์มาประสาทเคยอ่านก็คงจะอาจารย์รู้ในเกยปูปร่วงและความเป็นอยู่ในรูปพรหมเป็นอย่างไรก็โอ้ท่านขยายความดีใต้ขยายความดีแต่ว่าคงจะงดไม่พูดนะตอนนี้พูดแต่เบื้องต้นตอบปัญหาแต่ที่อาจารย์มาเน้นระบัดถามเท่านั้นแหละเพื่อความเจนแจ้งของนักศึกษาพิธามแต่ชาวบ้านเนี่ยแม่ก็ยากเหมือนกันเนี่ยความรู้ไม่รู้ก็ตั้งใจฟังได้บุญแล้วโยมได้บุญแล้ววันนี้ก็จะได้พูดเรื่องนครสุดต่อเรื่องการปฏิบัติธรรมเมื่อวานก็อีกข้อหนึ่งก็ถามว่าทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากนี่คุณโรพรผู้เจริญก็มาแล้วทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมาก ก็จะตอบให้เลยมาว่าก็สองข้อทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากแล้วก็ทำบุญปรารถนาอะไรนี่มีสองข้อก็ตอบได้เลยเพราะเมื่อวานนี้ทางไลน์สดก็ขัดข้องโทรศัพท์ก็ช้าเพราะนั้นวันนี้ก็ตอบให้อีกครั้งหนึ่งทำบุญด้วยอะไรจึงได้บุญมากก็วิสัชนาว่าทำบุญด้วยศรัทธาและปัญญาได้บุญมากทำบุญด้วยศรัทธาและปัญญานะได้บุญมากพอเรามีศรัทธามีปัญญาแล้วก็ทำอะไรต่อลงมือกระทำต่อไม่ใช่ว่ามีศรัทธามีปัญญาจะได้บุญนะมันได้แต่ว่ามันต้องทำมีศรัทธาปัญญาแล้วคิดจะทำบุญเชื่อในการทำบุญก็ลงมือก็ทำอะไรบุญกิยาวัตถุจะเป็นทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้จะเป็นบุญกิยาวัตถุ3หรือบุญกิยาวัตถุ10ก็ได้แล้วแต่จะเลือกทำหรือจะทำทั้งหมดก็ไม่เป็นไรจะทำทั้งหมดก็ไม่เป็นไรทำบุญกิยาวัตถุ10แต่ย่อแล้วคือ3นั่นเองนี่เราลงมือกระทำนะมีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยเขาเรียกทำด้วยญาณสัมปยุตให้ทานประกอบด้วยปัญญารักษาศีลก็ประกอบด้วยปัญญาเจริญภาวนาก็ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ได้บุญมากได้บุญมากข้อที่2ว่าทำบุญปรารถนาอะไรนี่ปรารถนาอะไรความปรารถนานะมีหลากหลาย
พราะคนขวางนี่มีมากคนทำบุญก็มีมากปรารถนาหลากหลายนะ

ขอให้ข้าพเจ้าเห็นตามอย่างที่ท่านเห็นน่ะพอทำบุญแล้วอ่ะท่านเห็นธรรมเลยขอข้าพเจ้าเห็นธรรมนั้นบางคนก็อธิษฐานว่าขอบุญที่ทำนี้ขอเกิดในภพใดชาติใดอย่าได้เป็นคนเข็นใจลำบากยากจนนะก็อธิษฐานทางนี้ก็มีอธิษฐานทางนี้ก็มีอธิษฐานว่าทำบุญนี้ขอสิ้นภพสิ้นชาติอย่างนี้ก็มีนี่ปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ลงมือกระทำปรารถนาอย่างเดียวทำไม่สำเร็จต้องกระทำด้วยอ่ะพอลงมือกระทำแล้วก็นั่นจะสำเร็จถ้าปรารถนาว่าขอให้สิ้นภพสิ้นชาติแต่ไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่สำเร็จปรารถนาอย่างเดียวไม่ทำกรรมฐานไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญธรรมปัฏฐานหรือโพธิปักขิยธรรมไม่เจริญมรรคมีองค์8มันก็ไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จนะปรารถนาเส้นภพชาตินี้มีไหมหายากคนที่จะปรารถนาให้เส้นภพเส้นชาตินี่หายากใครที่ปรารถนาว่าทำบุญขอให้เส้นภพเส้นชาติคือใครนี่เป็นวิจัยสำคัญเนี่ยคนที่ปรารถนาว่าทำบุญนี้ขอให้สิ้นภพชาติคือใครคือผู้มีปัญญานั่นเองปัญญาเห็นว่าการมีภพมีชาติเป็นทุกข์เห็นทุกข์ในภพชาติเห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงปรารถนาแต่ใครเล่าที่จะมาเห็นทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะไอ้แก่เจ็บตายมันเห็นเนี่ยแต่ชาติความเกิดว่าเป็นทุกข์นี่คนหาหนจะเห็นหายากนะหายากนะส่วนมากจะทำบุญไม่ได้ปรารถนาความสิ้นภพชาติปรารถนาอะไรปรารถนาภพชาตินะปรารถนาขอให้เกิดมาเป็นคนรวยเกิดเป็นคนรวยเกิดมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองนี่ปรารถนาอย่างนี้ทำบุญขอให้ได้ลาภมาให้ถูกอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นว่าภพชาตินี่เป็นทุกข์ไม่เบื่อไม่หน่ายในการเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะปรารถนาเมียสนุกอยู่อ่ะเมื่อยังสนุกอยู่ใครจะปรารถนาเดี๋ยวนี้คนทวนมาก 99% ที่ปรารถนาโลกิยทรัพย์โลกิยสมบัติปรารถนาความคือความเกิดนั่นเองปรารถนาความเกิดเนี่ยแต่แก่ไม่ต้องการเจ็บตายนี่ไม่มีใครปรารถนาแต่เกิดนี่ปรารถนาขอให้เกิดมาเป็นคนนั้นคนนี้คนรวยมีทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีเป็นก็นี่ปรารถนากันเยอะแยะหมดนะส่วนมากเขาทำบุญต้องการลาภพระก็พอกันเนี่ยขอให้โยมได้ลาภให้ร่ำรวยให้เงินทองไหลมาเทมาพระก็ให้พออย่างนั้นอีกก็พอๆเลยแล้วจะเห็นทุกข์เมื่อไรครับนี่เป็นเนี่ยเพราะนั้นผู้มีปัญญานั้นปรารถนาสิ้นภพชาติแต่ต้องเห็นว่าภพชาติเป็นทุกข์การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปอ่ะมันต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเนี่ยคือไม่ปรารถนาจิตมันไม่ไปอ่ะจิตมันไม่น้อมไปในการสิ้นภพชาติมันไม่น้อมไปอ่ะเพราะนั้นจิตต้องน้อมไปด้วยน้อมไปเพราะปัญญาที่เกิดแล้วเห็นว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอ่ะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาทุกครั้งก็ต้องแก่ทุกครั้งเจ็บทุกครั้งตายทุกครั้งอ่ะโอ้ถ้าได้เห็นพลอยแล้วเบื่อหน่ายส่วนมากเขาจะเห็นพลอยก่อนแล้วจึงออกบวชน่ะแต่คนสมัยนี้เขาไม่ได้เห็นพลอยที่จะบวชให้บวชตามประเพณีไม่ใช่บวชหนีท้องร้านนะบทตามประเพณีอ่ะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาสิ้นภพชาติผู้นั้นต้องเห็นปล่อยในการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่เห็นปล่อยไม่ได้จิตมันเห็นน่ะถ้าไม่เห็นก็ว่าแต่ปากอ่ะขอผลตานนี้จงเป็นปล่อยเพื่อให้สำเร็จให้สิ้นอาสวะกิเลสเอตังวัตเมตานังอาสวะกยาวังนิปานาโหตุนี่ก็ปรารถนาอย่างนี้แต่ไอ้ปากของปรารถนาแต่ใจมันอยากร่ำอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขนะมันคนละเรื่อง

อะไรปากกับใจไม่ตรงกันปากกับใจไม่ตรงกันแล้วจะทำกรรมฐานได้อย่างไรอ่ะแต่ถ้าปรารถนาให้ถึงพบถึงชาติแล้วลองมือปฏิบัติวิปัสสนาลองมือเจริญพระกรรมฐานนั่นแหละอันรับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอนถ้าปรารถนาแล้วไปทำอื่นเนี่ยปรารถนาให้เส้นพบเส้นญาติให้เส้นไม่เกิดแก่เจ็บตายจะไปทำจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ปรารถนาแต่ปากไม่สำเร็จต้องลองมือกระทำด้วยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คำว่าเส้นพบญาตินี่เส้นพบญาตินี่เส้นพบก่อนหรือเส้นญาติก่อนพบคืออะไรญาติคืออะไรจะให้เส้นพบก่อนหรือเส้นญาติก่อนนี่เป็นหัวใจสำคัญที่นี่พบนี่ถ้าว่าตามลำดับของธรรมะของปฏิจจสมุปบาทแล้วพบหมายเอากรรมพบญาติหมายเอาอุปาทิพบชาตินี่หมายพบนี่หมายเอากรรมภพมีสามนี่กรรมภพมีสามนะกรรมภพมีสามก็คือหนึ่งปุญญาภิสังขารปรุงแต่งให้ทำบุญให้ทำความดีให้ทำบุญสองอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งให้ทำบาปอปุญญานี่คือมันไม่ใช่บุญน่ะคิดทำบาปพูดอย่างนี้ก็ได้คนที่หนึ่งคิดทำบุญคนที่สองคิดทำบาปคนที่สามอเนจาพิสังขารคิดทำฌานนี่เขาเรียกว่าพบเนี่ยพบแต่ชาติยังไม่เกิดนะแต่ว่าเตรียมจะเกิดแล้วเพราะมีพบหรือว่าพูดอีกเลยนึงว่ากรรมภพกับอุปาทิภพก็ได้กรรมภพอุปาทิภพกรรมภพมีสามอุปาทิภพก็มีสามอุบัตินั่นเองอ่ะถ้าไม่มีกรรมภพอุปาทิภพก็ไม่มีเพราะมีกรรมจึงเกิดแต่พูดอย่างนี้ก็ได้เพราะมีกรรมจึงเกิดถ้าเส้นกรรมมันก็เส้นความเกิดนี่เป็นไงให้เข้าใจว่าให้เส้นพบชาติต้องเส้นพบแล้วก็เส้นชาติเส้นพบจึงเส้นพบอย่างไรก็ได้เส้นพบจึงเส้นพบเส้นกรรมพบก็เส้นอุปาทิพบกรรมพบมีสามแล้วก็อุปาทิพบก็มีสามอุปาทิพบคืออุบัติขึ้นนะกรรมพบประมองไม่เห็นในคุณเกศรธรรมนีก็ฟังอยู่เกศรธรรมนีอยู่บ้านเดิมอยู่วัดควรแต่ตอนนี้ไปร่ำรวยอยู่ที่กรุงเทพไปขุดมะพร้าวขายมะพร้าวราคาใบละ3บาทแต่ขายกะทิในราคา 6-70 เหมือนเดิมเพราะนั้นกำไรอยู่ที่คนขุดขายไอ้เจ้าของสวนนี่ไม่มีกำไรราคาถูกตกต่ำมากเลยแบบนี้ในคุณเกศรธรรมนีว่าจะให้เดือนละร้อยไม่ให้ตั้งหลายเดือนแล้วไม่ให้เป็นปีแล้วเดี๋ยวตายใหญ่ที่เขาจะให้ตาต้องใส่ภาวนาไว้ถ้าภาวนากับพระว่าให้เดือนละร้อยเนี่ยถ้าไม่ให้นี่ค้าขายขาดทุนจะบอกให้เพราะนั้นพูดไว้อย่างไรก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูดไว้แล้วก็ร่ำรวยมีเป็นต้นทีนี้พบกรรมพบมีสามได้แก่กรรมปัจจโยกรรมภพมีสามนะกรรมปัจจโยมีกรรมเป็นปัจจัยก็คือกรรมภพสามก็ได้แก่ปุญญาภิสังขารคิดทำบุญนี่ก็เป็นกรรมภพสองปุญญาภิสังขารคิดทำบาปก็เป็นกรรมภพสามอเนจาพิสังขารอเนจาพิสังขารคิดทำฌานก็เป็นกรรมภพเพราะว่ากรรมเหล่านี้ทั้งสามอย่างนี้เป็นไหนเกิดภพทั้งนั้นเลยทำบุญก็ต้องไปเจอภพแน่นอนเนี่ยเพราะผลบุญมันให้ผลที่ภพถ้าไม่มีภพมันก็ไม่ให้ผลนะ
ไม่มีภพแต่ต้องมีภพแน่นอนเพราะเจตนากระทำกรรมทั้งทางดีทั้งชั่วทั้งทำอนิจจาคือมหากตกุศลน่ะเป็นกุศลเหมือนกันเนี่ยแต่กุศลที่มีกำลังเหนือกว่ากามาวจรกุศลเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าเทวดาอย่างนี้ก็ได้เหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าเทวดานี่เขาเรียกมหากตกุศลที่กุศลที่เหนือกว่าได้แก่ทำฌานดังที่กล่าวแล้วให้เกิดรูปฌานอารูปฌานแล้วไปสู่พรหมโลกถ้าทำถึงที่สุดอายุยืนถึง 84,000 มหากัปก็อยู่ในพรหมโลกเขาเข้าใจนิพพานนะเพราะอายุยืนเนี่ยไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บตายมันไม่มีในพรหมโลกเนี่ยจะไม่เขาเข้าใจไม่แก่แล้วไม่เจ็บแล้วไม่ตายแล้วมันไม่เจ็บในพรหมโลกเนี่ยแต่ว่าแก่ตายมีแก่แต่ว่ามันไม่เห็นเพราะอายุมันยืนเนี่ยมันไม่เห็นแล้วตายด้วยคือหมดอายุแม้อายุจะยืนตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านกี่แสนล้านปีแต่ในที่สุดก็ต้องหมดอายุในพรหมโลกหมดอายุทุกภพแหละเป็นมนุษย์ก็หมดอายุเป็นเทวดาก็หมดอายุเป็นพรหมก็หมดอายุเป็นสัตว์นรกก็หมดอายุหมดอายุกรรมอ่ะหมดอายุกรรมอ่ะแต่พอหมดอายุกรรมแล้วก็จะไปเกิดที่ไหนว่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จกรรมก็จะไปเกิดที่นั่นแหละนี่หมดอายุทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าตกนรกจนตลอดกับตลอดกาลไม่มีคำว่าสิ้นสุดไม่ใช่มันสิ้นสุดนะมันสิ้นสุดเพราะกรรมทำไมอายุสิ้นสุดเพราะกรรมมันสิ้นสุดกรรมให้ผลแล้วสิ้นสุดเช่นอนันตเดชกรรมนี่ฆ่าพ่อแม่ทำโลหิตของพระอาหารให้ห่อขึ้นไปหรือว่าอย่างสองแตกจากกันเนี่ยเขาเรียกอนันตเดชกรรม5มันก็หมดเหมือนกันหมดสิ้นกรรมได้แต่ว่ามันอาจจะนานและแต่กรรมหนักกรรมเบาถ้ากรรมหนักก็นานหน่อยเสวยผลกรรมนานถ้ากรรมเบาก็เร็วหมดเร็วเพราะนั้นเราทำกรรมที่ให้เบาอยากทำกรรมหนักทำบาปก็อย่าให้มันหนักทำบุญให้หนักเอาไว้ไม่เป็นไรทำบุญหนักเอาไว้ทำบาปย้ายหนักมากอ่ะถ้าไม่ทำไม่ยิ่งดีไม่ทำไม่ยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นพบเป็นเหตุให้เกิดพบถ้าพูดถึงพบนะพบเป็นเหตุให้เกิดพบกรรมมาพบเป็นเหตุให้อุปติพบอุปติพบก็คือชาตินั่นเองอุปติพบก็คือชาตินั่นเองเช่นเรามาเกิดนี่เกิดชาติไหนเกิดชาติมนุษย์เราเกิดชาติมนุษย์เนี่ยเกิดชาติเทวดาเกิดชาติพรหมมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษยชาตินะมนุษย์แต่ละชาติมีเท่าไรมีกี่ร้อยประเทศมีกี่ล้านน่ะมีกี่พันคนมีกี่พันล้านกี่หมื่นล้านน่ะนี่เป็นเงี้ยก็คือไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านน่ะ200ประเทศเนี่ยมนุษย์ภูมิไม่ไปต่ำหมื่นล้านน่ะนี่เป็นภพเขาเรียกว่ามนุษย์นี่เป็นกามสุคติภพก็ถือว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ได้มาสู่สุคติเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีสุขกว่าพวกนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีความสุขกว่าและเทวดาก็ยิ่งสุขกว่ามนุษย์อีกหลายเท่าแล้วก็พรหมก็ยิ่งสุขกว่าเทวดาอีกเป็นสุขตามลำดับชั้นตามอำนาจของกุศลเป็นสุขในมนุษย์ก็สุขอย่างมนุษย์ในเทวดาก็สุขอย่างเทวดาในพรหมก็สุขอย่างพรหมแต่ความสุขนั้นน่ะก็ไม่เที่ยงสุขแล้วก็เดี๋ยวเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเนี่ยจะหาสุขส่วนเดียวเป็นไปไม่ได้ละเมื่อเราทำบุญปรารถนาสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นกามภพสิ้นรูปภพสิ้นอรูปภพก็เริ่มเจริญวิปัสสนาทำตามหลักคำสอนของพระเจ้าทำวิปัสสนาเพื่อสิ้นภพสิ้นชาติทำอื่นมันไม่สิ้นนะทำอื่นมันไม่สิ้นภพสิ้นชาติ
ให้ทานก็ยังเกิดภพชาติอยู่รักษาศีลก็มีภพชาติแต่ต้องทำต้องทำทานก็ต้องให้ศีลก็ต้องรักษาภาวนาก็ต้องเจริญน่ะถึงแม้ว่าจะไม่สิ้นภพชาติก็จริงไงแต่อาศัยว่าเป็นมนุษย์เรามีโอกาสทำกุศลได้มีโอกาสประพฤติให้สิ้นภพสิ้นชาติได้อะพระพุทธเจ้าในสอนสองอย่างอ่ะสอนมนุษย์โลกสอนเทวดาสอนสองอย่างหนึ่งสอนให้ทำกุศลหนึ่งสอนให้ทำกุศลสองสอนให้ประพฤติพรหมจรรย์ไอ้ทำกุศลเนี่ยไม่ยากอ่ะไม่ยากกับการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์นี่ต้องออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอ่ะเป็นผู้มีศรัทธาออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วประพฤติเรื่องพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะที่เราไหว้พระสวดมนต์น่ะเพราะนั้นการทำกุศลนี่ง่ายกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไอ้ชวนไปถือบทปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวสัก5วัน7วันนี่ไม่เคยมีใครจะไปอ่ะแต่ถ้าชวนไปทำบุญให้ทานปล่อยตอนเช้าเดี๋ยวก็กลับแล้วก็มีคนไปมากอ่ะแต่ชวนไปบวชที่แม่การบวชอยู่5วัน7วันนี่มันต้องละทิ้งรายได้ทิ้งบ้านเรือนไปทิ้งลูกทิ้งหลานไปชั่วคราวก็ไม่อยากจะไปอ่ะไอ้คนที่จิตใจเข้มแข็งไม่พอศรัทธาไม่พอก็ไปไม่รอดอ่ะมันเป็นบ่วงคล้องอะไรคล้องขาเอาไว้ท่านนางปาเทปาริยาหัตเถปุตตะกีเวมันไปไม่รอดนะพอสามบ่วงนี้ไปไม่รอดอ่ะมันห่วงภพชาติอยู่อ่ะห่วงภพห่วงชาติไปประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้อ่ะผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดนะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชเมื่อก่อนนี่เขาทิ้งนะเขาทิ้งสมบัตินะทิ้งสมบัติก่อนจึงไปถ้าไม่ทิ้งมันเป็นห่วงไอเราบวชเราไม่ได้ทิ้งนี่บวชกายบวชแต่ใจมีห่วงสมบัติอยู่กายอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อสมัยก่อนพุทธกาลหรือครั้งเขาทำจริงอ่ะถ้าสละจริงอ่ะสละราชสมบัติถ้าเป็นพระราชาข้าเศรษฐีข้าราชบดีก็สละสมบัติหมดเลยออกบวชไม่ห่วงอะไรแล้วไปบริโภคผลหมากรากไม้ในป่าหิมพานต์นะผลไม้ชุกชุมวะปลายเมื่อปานก็ไปบริโภคผลหมากรากไม้ให้ชีวิตประทังชีวิตอยู่ได้อะแต่บางครั้งก็มีความอยากเกิดขึ้นเพราะว่าบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสิ้นความอยากไม่ใช่สิ้นกามตัณหาภวตัณหาก็ยังเกิดอยู่แหละบางทีก็อยากจะกินรสเปรี้ยวรสเค็มก็ออกไปจากไปเมื่อผ่านแล้วความอยากออกไปบางทีออกไปติดบ่วงก็มีฤาษีไปติดบ่วงฤาษีตกสวรรค์ก็มีไม่ใช่ว่าพอบวชแล้วสละหมดแล้วจะไม่มีกิเลสนะบางทีสละแล้วแต่ว่าพอกิเลสมาเกิดขึ้นก็ไปตามอำนาจกิเลสนะมันก็พอตามใจกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เวียนมหากามอีกแหละเป็นอย่างนี้มากผู้ที่บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าแล้วพอเข้าเมืองข้าพเจ้าพอได้รสชาติดีได้รสอร่อยได้เห็นรูปสวยฟังเสียงเพราะมันก็ติดใจอีกเพราะมันข่มไว้นี่เขาเรียกว่าละด้วยการข่มไว้ไม่ใช่ละด้วยการตัดขาดนะข่มไว้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราฟังธรรมะนี่ธรรมะตัดขาดมันไม่ได้ตัดขาดมันข่มไว้ข่มไว้ด้วยอะไรตัดขาดด้วยอะไรข่มไว้ด้วยอนุสติอาจารย์มหาปราชญ์ได้พูดอนุสติข่มไว้ด้วยอนุสติข่มไว้ด้วยพุทธานุสติข่มไว้ด้วยธรรมานุสติสังขารนี่หรืออนุสติ10ไงจนถึงอุปสมานุสตินี่ตัดขาดด้วยการข่มไว้นะตัดด้วยการข่มแต่มันไม่ขาดแต่ถ้าตัดขาดด้วยการเจริญวิปัสสนาจนเข้าถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคตัดขาดกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปอบายนี่ตัดขาดกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปอบายนะพระโสดาบันเนี่ย
พระสกิทาคาก็ตัดขาดทำให้เบาบางแต่พอขึ้นอนาคาก็ตัดขาดกามราคะไม่มีเลยพระอนาคาเนี่ยแล้วก็ตัดขาดโทสะความโกรธไม่มีเหลือกิเลสเบาบางแล้วก็จะไม่มาเกิดในภพในครรภ์แล้วไม่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็ปล่อยพอตายจากมนุษย์แล้วก็ปล่อยถูกพรหมโลกอย่างเดียวไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเรื่อยๆแล้วไม่มีเรือนเนี่ยอนาคามีคือผู้ไม่มีเรือนไม่กลับมาก็ได้ไม่กลับมาแล้วไอ้เราเมื่ออาคามียังกลับมาอยู่อ่ะยังกลับมาไปมาอยู่ในกามนี่แหละไปมาอยู่ในกามทุกขติภูมิไปมาอยู่ในกามทุกขติภูมิอ่ะนี่กลับไปกลับมานะเราเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะไม่กลับสักทีไม่กลับก็ต้องเจริญวิปัสสนาจนเข้าถึงเป็นพระอนาคามีแล้วไม่กลับถ้าเป็นพระโสดาบันก็กลับมาอีก7ชาตินะถ้าเป็นสกิทาคาก็กลับมาอีกชาติเดียวมิตรนั้นพระบอกบางแล้ววันนี้จะมาได้พูดมาเรื่องว่าปรารถนาบุญปรารถนาสิ้นภพชาตินะแล้วก็ลงมือกระทำหมดเวลาพอดีจบได้เวลา30นาทีประเสียงไว้โพธิวันพรุ่งนี้อีกแต่วันนี้ก็ควางจากอาจารย์มหาปราถาที่สวีด้วย6นาฬิกาก็ควางได้แต่ไลฟ์สดไม่มีแต่นี้ได้ทั้งไลฟ์สดได้ทั้งพูดสดทางวิทยุก็ได้ทั้ง2ทางอ่ะเพราะนั้นวิทยุก็สำคัญเพราะคนที่ทำไลฟ์สดไม่เป็นก็ได้ฟังทางนี้วันนี้หมดเวลาเรื่องทำบุญปรารถนาสิ้นภพชาติแล้วเจริญวิปัสสนาเจริญศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สิ้นภพสิ้นชาติได้ขอความสุขสวัสดีความปรารถนาที่สูงสุดความปรารถนาที่ประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มี

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี
8: ้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชวนันท์มารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะคืน12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันแล้วจัดรายการวันสุดท้ายนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
0: แล้วก็จะเจอกันใหม่ปีหน้านะ
1: ปีหน้าก็คือปลายปีเลย
0: ถูกต้อง
1: ก็คือมาตุลาใช่ไหม
0: ประมาณกันยาก
1: ันยาตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณนั่นแหละค่
0: ะ
1: น้องพลอยอาจจะหายจากหน้าจอไปแต่ว่ายังไม่หายจากโซเชียลนะย
0: ัง อยู่ในโซเชียลหรือว่าสปอร์ตก็ยังมีเสียงให้ได้ยินกันนิดหน่อย
1: ค่ะก็จะให้คุณพลอยเนี่ยอ่านออกมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะสำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวและใกล้ปีงบประมาณใกล้งานเกษียณ
0: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
1: ปิดงบประมาณ
0: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะ
1: ต้องเกษียณ
0: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน 30-40 ปีนะพี่กบ
1: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะซ้อมไว้แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
0: ประมาณ22ปี
1: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยลุ้นเล่นอยู่ในวงการอยู่นะเหมือนศิลปินไหมเหมือนดาราท่านหนึ่ง
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีที่กวางสีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าว

0: จากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการณ์ว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ 30-31 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30%

0: ก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่3โคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆ นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อยๆว
1: ่
0: าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน 1 ถึง 1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
0: ค่ะเรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมตาน้ำท่วมจังหวัดน่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรน นนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอา

0: สานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตันล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉี่หนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะและคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไห่นะคะอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน หรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะแต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะช่วยกันบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกันมีการเผาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 7 11นะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต.4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมทางรถไฟมารือโบตันหยางตันหยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบค่ะตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วย บรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค่ะขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะ อันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
0: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียานพาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบตเนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข เพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแล้วครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 ราย จะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุแล้วครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไร โดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่วงนเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์สวัสดีนะคะพี่สุพิษนะคะบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
2: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาศรีมาศนะคะเข้ามาในช่องบ้านต่อติ๊กต๋องนะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอ่ะอ่านตีคองร้องข่าวแล้วช่วย
1: ยกยอปอปั้นเขาหน่อย
2: ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
1: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดี
2: เจ้า
1: คุณบุญชัยพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่ประยอมพี่มาลีนะคุณอุไรนะคะพี่บุญชัยคุณธนพงศ
2: ์คุณวนิดานะคะพระรุ่งด้วยค่ะคุณสุชินนะคะคุณพรทิพย์ค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
1: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนมัสการด้วยนะคะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
1: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
2: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญจพรด้วยค่ะคุณปูมาศรีมาศหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
1: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอให้คุณพรเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
2: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
1: ยาวนานมากก่อสร้างแต่ดิฉันเด็ก
2: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: ้งแต่เมื่อไหร่
1: ตั้งแต่เด็กเลย
2: จำความได
1: ้ตั้งแต่จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
2: นี่คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดี
1: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กมในวันที่28สิงหาคมคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได
2: ้
1: ทดลองวิ่งได้นะคะ
2: ก็ถือว่าปิดตำนานไปนะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางของตำนานหลายๆตำนานนะคะก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่าข่าวยามเช้าไม่มีปิดตำนานนะยังอยู่กับคุณ
1: ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
2: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
2: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
4: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งจะไม่ผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญ